0: 100องศาเซลเซียสจำนวนช่องในเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะมีจำนวน100ช่ององศาฟาเรนไฮต์นะครับจะมีจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่32องศาฟาเรนไฮต์และจุดเดือดของน้ำจะอยู่ที่212องศาฟาเรนไฮต์จำนวนช่องในเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะมี180ช่องเคลวินนะครับจะมีจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่273เคลวินจุดเดือดของน้ำจะอยู่ที่373เคลวินและจำนวนช่องในเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะมีจำนวน100ช่องครับน่ารู้นะครับหน่วยของอุณหภูมินะครับได้แก่องศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์และเคลวินมีความสัมพันธ์กันสามารถเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้นะครับดังสมการนี้นะครับ C ส่วนด้วย100เท่ากับ F ลบ32ส่วนด้วย180เท่ากับ K ลบ273ส่วนด้วย100นะครับซึ่ง C นะครับแทนอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสและ F แทนอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์และ K แทนอุณหภูมิในหน่วยเคลวินครับและนี่นะครับก็จะเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายถ้าวัดอุณหภูมิของคนคนหนึ่งได้104องศาฟาเรนไฮต์แสดงว่าคนคนนั้นมีไข้หรือไม่กำหนดให้อุณหภูมิของคนที่มากกว่า37องศาเซลเซียสแสดงว่าคนคนนั้นมีไข้แนวคิดนะครับสามารถคำนวณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์และหน่วยองศาเซลเซียสได้จาก C ส่วนด้วย100เท่ากับ F ลบ32ส่วนด้วย180จากโจทย์นะครับอุณหภูมิของคนในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์หรือว่า F จะเท่ากับ104องศาฟาเรนไฮต์จะได้ว่า C ส่วนด้วย100เท่ากับ104ลบด้วย32ส่วนด้วย180 C นะครับจะเท่ากับ72ส่วนด้วย180คูณด้วย100 C จะมีค่าเท่ากับ40ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าอุณหภูมิในร่างกายจะเท่ากับ40องศาเซลเซียสแสดงว่าคนคนนั้นมีไข้นั่นเองครับ
1: ก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนในเรื่องของปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารคุณครูเชื่อว่านักเรียนได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนมากขึ้นแล้วแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องไปศึกษากันต่อในเรื่องต่อไปแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนักเรียนไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครั้งนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งซึ่งครั้งนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนมาฝากพวกเราอีกเช่นเคยค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสารนั่นเองค่ะก่อนเรียนนะคะคุณครูมีภาพเหตุการณ์การยกตัวของถนนมาให้พวกเราได้สังเกตดูนะคะนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกี่ยวข้องอะไรกับความร้อนบ้างพอจะทราบไหมคะนักเรียนภาพเหตุการณ์การยกตัวของถนนเกิดจากถนนมีอนุภาคเป็นของแข็งและเมื่ออนุภาคของของแข็งได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงทำให้อนุภาคเกิดการสั่นและขยายตัวขึ้นนั่นเองค่ะค่ะและเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้พวกเราทำอีกเช่นเคยคือกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนโดยข้อแรกคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าเหตุการณ์ที่แสดงว่าสสารได้รับความร้อนค่ะในเหตุการณ์ที่ 1.1 คือน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะ 1.2 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของสสาร 1.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของสารชนิดหนึ่งโดยคุณครูนะคะมีเวลาให้เราทำ3นาทีเริ่มทำได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้คำตอบกันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมาดูเฉลยกันว่าสิ่งที่ครูเฉลยกับสิ่งที่นักเรียนคิดไว้ตรงกันหรือไม่เหตุการณ์นะคะที่สสารเนี่ยได้รับความร้อนก็คือเหตุการณ์ที่ 1.1 นั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในภาพด้านซ้ายมือจะเป็นภาพของน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วแต่เมื่อสารเนี่ยได้รับความร้อนสารจากของแข็งก็จะกลายเป็นของเหลวนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะก็คือเหตุการณ์ 1.2 ค่ะเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภาพทางด้านซ้ายมือจะเห็นได้ว่าเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณห

ภูมิได้เพียง20องศาเซลเซียสแต่ทางด้านขวามืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยู่ที่60องศาเซลเซียสแสดงว่ารูปทางด้านขวามือได้รับความร้อนนั่นเองค่ะส่วนในรูป 1.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์

0: ก็สูญเสียความร้อนนั่นเองค่ะข้อ 2ให้นักเรียนพิจารณาสารต่อไปนี้แท่งเหล็กแอลกอฮอล์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะข้อ 2.1 สารใดมีอนุภาคเรียงชิดติดกันมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับค่ะข้อ 2.2 อนุภาคของสารใดเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับค่ะข้อ 2.3 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารใดมีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับค่ะคุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้3นาทีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนได้คำตอบกันหรือยังเอ่ยมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อ 2.1 คำตอบคือแท่งเหล็กและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะข้อ 2.2 คำตอบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแท่งเหล็กค่ะข้อสุดท้าย 2.3 คำตอบคือแท่งเหล็กและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับความร้อนโดยกิจกรรมการทดลองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูจากพี่ๆกันเลยค่ะ
1: 1
2: นะครับวันนี้จะมาทำการทดลองที่ 5.3 ความร้อนส่งผลต่อสสารและสถานะของสสารวัตถุประสงค์ของเรานะครับให้นักเรียนสังเกตและอธิบายว่าความร้อนมีผลต่อสสารนะครับวัสดุอุปกรณ์ของเราคือ1ลูกโป่ง2ขวดพลาสติก3ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่บังลม4ไม้บรรทัด5ขวดลูกชมพู่ขนาด100 ml 6หลอดแก้ว7จุกยาง8นะครับจะเป็นน้ำที่เราผสมสีไว้9น้ำอุ่น10น้ำเย็น11ภาชนะไว้ใส่น้ำเย็นนะครับนะครับการทดลองในขั้นตอนที่1นะครับจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับสถานะแก๊สนะครับว่าความร้อนมีผลต่อสถานะแก๊สอย่างไรบ้างนะครับในการทดลองให้นำเอาลูกโป่งนะครับใส่ที่ขวดพลาสติกนะครับให้มีอากาศเล็กน้อย
3: ค่อยๆใส่ครับ
2: ครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับสังเกตว่าลูกโป่งที่อยู่ในภาวะปกติเป็นอย่างไรนะครับให้นักเรียนนะครับระวัดระวังในการจับน้ำร้อนนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนทุกครั้งนะครับให้ดับตะเกียงไฟนะครับเราจะให้นักเรียนนะครับนำเอาขวดพลาสติกนะครับจุ่มในน้ำร้อนแล้วให้สังเกตว่าลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะเห็นว่าลูกโป่งของเรามีการพองตัวขึ้นเมื่อได้รับความร้อนจากนั้นนะครับให้นักเรียนนำเอาน้ำที่เย็นมาเทใส่ภาชนะใบที่2นะครับให้นักเรียนนำเอาขวดใบที่1ที่เราให้ความร้อนนะครับเอามาแช่ในน้ำเย็นและให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับนักเรียนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนน้ำเย็นลูกโป่งจะหดตัวลงในการทดลองนี้นะครับสรุปได้ว่าสสารที่อยู่ในสภาวะที่เป็นแก๊สนะครับเมื่อโดนความร้อนลูกโป่งจะพองตัวขึ้นและเมื่อโดนความเย็นลูกโป่งจะหดตัวลงนะครับการทดลองนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย
0: ตอนที่1 นะคะนักเรียนคุณครูก็มีคำถามท้ายกิจกรรมมาให้นักเรียนทำอยู่3ข้อโดยคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้3นาทีข้อแรกนะคะถามว่าเมื่อนำขวดแก้วหรือขวดพลาสติกที่ครอบด้วยลูกโป่งไปวางในภาชนะที่มีน้ำร้อนหรือน้ำแข็งลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดข้อ2แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของอากาศเมื่อนำขวดแก้วหรือขวดพลาสติกไปครอบด้วยลูกโป่งแล้ววางในภาชนะที่มีน้ำร้อนหรือน้ำแข็งเป็นอย่างไรสุดท้ายข้อที่3จากกิจกรรมตอนที่1สามารถสรุปได้ว่าอย่างไรคะเมื่อนักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม

0: เสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะไปดูกิจกรรมในตอนที่2กันต่อเลยค่ะ
1: นะครับในการทดลองตอนที่2นะครับเราจะทดลองสถานะของเหลวนะครับว่าความร้อนมีผลต่อของเหลวอย่างไรบ้างในการทดลองนี้นะครับเราจะนำเอาน้ำที่เราผสมสีนะครับใส่ในขวดลูกชมพู่ให้ถึงแค่คอขวดพอนะครับจากนั้นให้เอาจุกยางนะครับหลอดพร้อมหลอดแก้วใส่ลงไปในจุกยางนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ขั้นตอนต่อไปนำเอาจุกยางนะครับแล้วค่อยๆบิดหลอดแก้วนะครับใส่ลงไปในขวดลูกชมพู่ให้น้ำนะครับขึ้นมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร

นะครับเราจะเห็นน้ำขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรานำไม้บรรทัดนะครับมาวัดขนาดน้ำแล้วก็ให้นักเรียนนะครับจดว่าในการวัดครั้งแรกนะครับว่ามีความสูงปริมาณน้ำเท่าไหร่นะครับในขวดนี้นะครับขวดที่1จะมีความสูงอยู่ที่2เซนติเมตรในขวดที่2จะมีความสูงอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับจะนำน้ำเย็นใส่ภาชนะนะครับแล้วก็จุดตะเกียงแอลกอฮอล์น้ำขวดที่เราวัดความสูงไว้แล้วนะครับมาใส่ที่น้ำเย็นและน้ำอีกหนึ่งขวดใส่ที่ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้ความร้อนทิ้งไว้ประมาณ1นาทีครับให้เราสังเกตที่หลอดแก้วที่ได้รับความร้อนนะครับจะมีความสูงเพิ่มขึ้นนะครับ

นะครับให้เราเอาขวดชมพู่นะครับออกมาตั้งที่อุณหภูมิปกติทั้งคู่เลยนะครับอย่าลืมดับตะเกียงแอลกอฮอล์กันนะครับจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จากนั้นนะครับให้นักเรียนนำไม้บรรทัดนะครับมาวัดในความสูงรอบที่2นะครับจะเห็นได้ว่ามีความสูงอยู่ที่9เซนติเมตรที่เราให้ความร้อนนะครับในทางกลับกันที่เรานำไปแช่ในความเย็นนะครับจะมีความสูงที่2เซนติเมตรนะครับสรุปผลการทดลองนะครับขวดลูกชมพู่ใบที่1นะครับที่เราได้นำไปให้ความร้อนจะมีความสูงหรือปริมาตรเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเกิดจากความร้อนส่งผลให้สารที่เป็นของเหลวนะครับมีอนุภาคเพิ่มขึ้นหรือขยายตัวนั่นเองในขวดชมพู่ใบที่2นะครับที่เราไปให้ความเย็นจะสังเกตได้ว่าความสูงของปริมาตรน้ำนะครับลดลงซึ่งเกิดมาจากความเย็นนะครับทำให้อนุภาคของสารนั้นหดตัวลงหรือลดปริมาณลงนะครับสำหรับการทดลองก็จบเพียงเท่านี้นะครับ

0: in an appetizer?
1: Let's see. I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?
0: The baked ravioli would go great with the lasagna, so I recommend that.
1: One crispy baked ravioli then.
0: And would you like to have anything to drink?
1: Yes, please. I'll have a glass of red wine.
0: So that will be one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
1: That's correct.
0: Right. Thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
1: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
0: Certainly. Here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
1: Both sound interesting. But I'll have the ice cream. And may I also have a cup of coffee, please?
0: Certainly. Your order will be out shortly.
1: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
0: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
1: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
0: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
1: I did. It was lovely.
0: Have a pleasant afternoon.
1: You too. Thank you.
0: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting trivia to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ีไซ่ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์

0: มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆเลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮีม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ค่ะ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างหรอคะ
1: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
0: พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
0: ได้ค่ะ
1: มาชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
0: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้า กินไหมกินเลย
1: กินหญ้าเสร็จเอาน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนก็แปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวงามๆเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
0: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงบัดดี้นี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้นี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆ นี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบาวนี่นี่เรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย

0: วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: Horse H-O-R-S-E Horse ม้า Stable S-T-A-B-L-E Stable คอกม้า Lead L-E-A-D Lead จูง Grass G-R-A-S-SGrass หญ้า Brush B R U S H Brush แปรง Fur F U R Fur ขนสัตว์ Shower S H O W E R Shower อาบน้ำ
0: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไปเอาไป
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: ฮ่าอิ่มละ
3: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าแต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มอง เห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่ง

0: ่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
0: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
0: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
3: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณปู ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
0: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
1: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงล่ะคะ
0: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
2: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
3: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
4: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
1: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
5: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
1: มาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
5: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
3: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
5: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
6: ใฝ่ใจให้ทานทั้งนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใด
5: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
1: ผมจะพยายามครับ
3: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
0: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
1: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
0: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
3: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
1: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บัสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่

0: าก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
2: ค่อยโล่งอกหน่อย
1: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
2: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
1: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
2: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
2: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
1: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
1: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
1: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าว

0: สารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายทานเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่

0: เดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLT
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้

0: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
1: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
3: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
4: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
4: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
5: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
6: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
6: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังจากคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลา

ในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely students. How are you today? I'm happy too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. Now, all of you are taking the lesson, What Time Is It? Today, we're going to talk about the time. Could you please tell me what time is it now? What time is it? Yeah, I'm going to tell you about the time. แต่ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วทราบไหมคะนักเรียนบอกเวลาเป็นภาษาไทยได้แน่นอนแล้วใครบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง Raise your hand Can you give me the time in English Can you Student on the LTV Can you tell me If you want to be good at telling the time You have to focus on this lesson วันนี้ถ้าเรียนอยากจะสามารถนำความรู้นะคะเกี่ยวกับการบอกเวลาไปใช้นักเรียนต้องตั้งใจฟังมากๆในคาบนี้เพราะคาบนี้นะคะจะสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะถ้านักเรียนตั้งใจฟังภายในคาบเดียวจะสามารถนำไปใช้นะคะการบอกเวลาได้ตลอดชีวิตของนักเรียนเลยนั่นเองดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะวันนี้มีถึง3ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างการบอกเวลาแบบอังกฤษและแบบอเมริกันได้นะคะแบบที่2ข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถพูดถามและตอบเกี่ยวกับเวลาและวิชาที่เรียนได้นะคะครูจะนําวิชาที่เราเรียนนะคะเมื่อครั้งก่อนเอามาเรียนรู้นะคะกับบทเรียนนี้นั่นเองข้อที่3นักเรียนจะสามารถเขียนบอกเวลาได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนยังไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้แต่จะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค everyone look at the clock pleaseเดี๋ยวเราดูที่เวลาก่อนนะคะแล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมว่า what time is it
2: 8
0: o'clock or you can make the full sentence it's 8 o'clock not o'clock but o'clock we stress this word เราจะเน้นที่คำว่า clock นะคะone more time it's 8 o'clock
2: it's 8 o'clock
0: o'clockvery good โอเคถ้าเกิดว่าเป็นเวลานะคะที่เข็มยาวอยู่ที่เลข12เราจะลงท้ายด้วย o'clock เสมอถูกต้องไหมเขาเรียกว่าอะไรคะนี่เข็มนาฬิกาใช่ไหมจะมีทั้งเข็มยาวและเข็มสั้น

0: ั้นนักเรียนทราบไหมในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเข็มยาวบอกอะไรคะบอกนาทีเราจึงเรียกมันว่า minute hand แล้วเข็มสั้นบอกอะไร
1: ชั่วโมง
0: เราจึงเรียกมันว่า hour hand นะคะโอเค let's take a look this one อ่ะในอีกในหนึ่งนะคะถ้านักเรียนไม่บอกเป็น o'clock นักเรียนสามารถเลือกใช้ it's 8 a.m. or 8 p.m. อย่างนี้ก็ได้นะคะ a.m. เราใช้ตอนไหน p.m. ใช้ตอนไหนทราบไหม
1: ทราบ
0: a.m. ใช้ตอนไหนเอ่ยตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีใช่ไหมคะไปจนถึงกี่โมง
2: เที
0: ่ยงวันถูกต้องแล้ว PM ล่ะคะเริ่มตอนไหน
1: เที่ยง
0: เที่ยง1นาทีไปจนถึง
2: เที
0: ่
2: ยงค
0: ืนนะคะเป็นเวลาตอนกลางวันและตอนกลางคืนนักเรียนจะเลือกตอบเป็น o'clock หรือว่าจะตอบเป็น AM PM ก็ได้นะคะต่อไป let's take a look at the picture and tell me could you please tell me what time is itกลุ่มไหนตอบได้ you have to hit the bell you can hit the bell if you can what time is it it's if you can hit the bell hit the bell hit the bell okay group 6 what time is it what time is it it's ตอบเลยค่ะตอบได้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ what time is itIt's okay. It's คิดดีๆนะคะตอบว่าอะไรตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางตอบได้แล้วแน่นอนเลย
3: It's 8:05 five minutes.
0: It's 8:05 Okay. Everyone say together. It's 8:05.
1: It's 8:05
0: Or It's 8:05 It's okay นะคะนักเรียนก็สามารถบอกเวลาได้นะคะบอกเข็มชั่วโมงก่อนแล้วบอกนาทีใกล้เคียงคำตอบมากที่สุดเลยประมาณ 95% นะคะดีมากกลุ่ม 6 you got 1 point โอเคกลุ่มที่6ได้ไปแล้วนะคะ1คะแนนข้อต่อไป What time is it? I heard it from there Can you? Okay ifOkay, let's have group 6 again. What time is it? It's
3: 8:30.
0: Very good. It's 8:30. นะคะหรือว่า8โมงครึ่งนั่นเองนะคะ30. This one. It's What time is it? It's I show you already. What time is it?It's 8:45 นะคะถ้าเข็มยาวชี้ไปที่เลข9ปกติเราจะบอกว่า 8:45 ใช่ไหมคะเราก็สามารถพูดแบบง่ายๆเป็นแบบ American English ว่า It's 8:45 What about this one? What time is it? What time is it? Group 2
4: It's 8:15.
0: It's 8:15. Is it correct or not? Yes, I think so. Very good. You got 1 point. Group 6 got 2 points, right? Group 2 got 1 point. What about group 1? Group 3, group 4, and group 5? Okay. ในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะบอกเวลาเนี่ยสามารถบอกได้ถึง2แบบด้วยกันซึ่งนักเรียนเนี่ยได้บอกมาแล้วแบบ1นะคะแบบแรกคือแบบ American English คือการบอกแบบง่ายๆบอกเข็มเข็มชั่วโมงก่อนนะคะตามด้วยนาทีเหมือนเวลาที่เราพูดภาษาไทยเลยใช่ไหมคะแค่เราออกเสียงตัวเลขถูกก็สามารถบอกเวลาได้แล้วบอกแบบง่ายๆเลยกับอีกแบบหนึ่งที่วันนี้ที่เชื่ออยากให้นักเรียนตั้งใจดูมากที่สุดนะคะก็คือแบบ British English นะคะมันจะมีความต่างตรงที่แบบ British English เราจะกล่าวนาทีก่อนแต่วิธีของมันจะเป็นแบบไหนวันนี้เราพร้อมที่จะเรียนหรือยังพร้อมไหมคะอย่างแรกนักเรียนควรที่จะทบทวนเรื่องของการนับตัวเลขก่อนนะคะให้มันชัวร์ๆนะคะการลงท้ายด้วย teen ลงท้ายด้วย t นะคะนักเรียนจะยังสับสนอยู่เช่น13 30 15 50นะคะคำที่ลงท้ายด้วย teen นะคะมีอะไรบ้างเอ่ย13 14 15 16ใช่ไหมคะ17 18 19ที่เขาเรียกวัยรุ่นว่าวัยทีนเพราะว่าวัยรุ่นจะอยู่ในช่วงวัยนี้นะคะตั้งแต่13นะไปจนถึงประมาณ

0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตอนนี้ทิเชอร์30แล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะอ่ะนักเรียนก็ลองทบทวนดูนะคะส่วนที่ลงท้ายด้วยตี้ก็จะเป็น10นั่นเองใช่ไหม20 what is 20 20 30 30 40 40 50 60 70 80 90 very good okay if you are ready I will move toThis one นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การอ่านนาทีนะคะแบบ British English นะคะว่าจะออกเสียงอย่างไรนักเรียนพร้อมไหมตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกนะคะในหัวใบงานได้นะคะที่คุณครูให้นะคะเพื่อเป็นการช็อตโน้ตไว้ให้เราจำได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบแรกก่อนเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวนะคะชี้ที่เลข12เราออกเสียงมันว่ายังไงนะWhat time is it, everyone? ส่งถาม What time is it? What time is it? เวลาที่เข็มยาวชี้เลข12เราจะลงท้ายด้วยคำว่า o'clock. That's right. แล้วมองที่นาฬิกาตอนนี้ everyone. What time is it? What time is it? It's o'clock. นะคะถ้าเป็นแบบไม่ว่าจะเป็น American English หรือ British English ถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข12เขาจะบอกเวลาเหมือนกันเลยนะคะก็คือ it's two o'clock or p.m. or a.m. it's up to you it depends on the time daytime or nighttime we use a.m. for daytime we use p.m. for nighttime right okay can I move to the next one everyone say it together again I will ask you what time is it and you have to say it's 2 o'clock do you understand okay everyone what time is it it'sGo five. What time is it? It's go four. What time is it? It's 2 o'clock. Go three. What time is it? It's 2 o'clock. What about go one? What time is it? It's 2 o'clock. นะคะ Student on the LTV. This one is 2 o'clock. Look at the clock first.เดี๋ยวเราต้องดูนะวิธีการบอกเวลานะคะต่อไปเมื่อเข็มยาวเดินมาถึงเลข1แปลว่าผ่านเลข2อ่ะผ่านมาแล้วกี่นาที5นาที we can say 5 part followed by the hour hand this one what time is it สิ่งวิธีการตอบก็คือ it's 5 part 2นะคะมันจะหมายความว่าได้ผ่านบ่าย2หรือว่า2โมงตี2หรือบ่าย2ก็แล้วแต่ผ่านเลข2มาแล้วกี่นาที5นาที you can say it's 5 part 2 everyone together it's 5 part 2 แปลว่ากี่โมงคะกี่โมงเอ่ย
1: 2โมง
0: บ่าย2หรือตี2ใช่ไหมคะกี่นาที5นาทีนะคะอันนี้คือวิธีการอ่านเนาะต่อไปข้อที่2เข็มยาวอยู่ที่เลข2 What time is it? It's 10 part 2 Very good ด้านนี้นะคะซีกนี้ยังใช้ part อยู่ต่อไปไปต่อเลยนะ It's 10 part 2 Next one What's about this one? เมื่อเข็มยาวชี้เลข3นักเรียนดอกจันไว้ได้เลยนะคะตรงนี้เราไม่ได้บอกว่า it's 15 part 2แต่มีอีกวลีหนึ่งที่เราใช้กันนะคะในการบอกเวลาคือคำว่า a quarter นะคะ a quarter ก็แปลว่า15นะคะจริงๆนักเรียนสามารถบอก it's 15 part ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเอาถูกต้องเลยตามหลักเลยนะคะแบบ British English เราจะบอกว่า it's a quarter part 2แบบนี้ลองเขียนดูเขียนเสร็จหรือยังกรุ๊ป1เขียนเสร็จหรือยังคะถ้านักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้มันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นคาบนี้ต้องตั้งใจมากๆโอเคนะคะไปต่อเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้ก่อนได้ฮะ Okay everyone what time is it it's a quarter part 2 very goodNext one เข็มยาวไปแล้วนะคะเดินทางต่อไปอีก5นาทีนะคะ ไปที่เลข4เป็นกี่นาทีเอ่ยเลข4
1: 20
0: part 2 is 20 part 2นะคะแปลว่าผ่านบ่าย2หรือตี2มาแล้ว20นาทีนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเวียนไปจนครบเลยนะคะนักเรียนดูที่ใบงานของตัวเองนะคะต้นใบงานจะมีองค์ประกอบที่คุณครูเอาไว้ให้เราช็อตโน้ตอยู่นักเรียนเขียนบันทึกไว้ตรงนั้นได้เลยนะคะถูกต้องต่อไป What time is it everybody?
1: 25
0: It's
1: 25.
0: It's 25 part 2 very goodนะคะจดได้เลยนะคะที่ใบงานจะมีนาฬิกาอยู่ด้านบนนักเรียนเห็นใช่ไหมนักเรียนสามารถเขียนวิธีการอ่านนาทีได้นะคะอยู่ด้านบนต่อไป Everyone what about this one It what time is it It's half แปลว่าครึ่งนะคะก็คือ it's half part 2เมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวไปอยู่ที่เลข6ก็คือ30นาทีนะคะก็คือได้ผ่านเลข2มาแล้วทั้งหมด10นาทีนั่นเอง it's half part 2นี้โอเคโอเค can I move to the next one
2: yes.
0: ไปต่อนะคะต่อไปถ้านักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีความแตกต่างมาแล้วเมื่อเข็มผ่านเลข6ไปเราจะไม่ใช้คำว่า part แล้วนะคะแล้วเราก็จะนับเวลาแบบนี้นะคะข้อนี้เมื่อเข็มยาวชี้เลข7เราจะบอกว่า it's 25 to 3ไม่ได้ใช้เลข2แล้วนะคะเมื่อเข็มยาวชี้เลข7เราจะนับเวลาที่เหลือนะคะว่ากำลังจะไปถึง3โมงเนี่ยภายในกี่นาทีนะคะซึ่งแปลว่าIt's 25 to 3คืออีก25นาทีจะไปถึงเลขไหน
2: 12
0: จะไปถึงเลขไหนคะ
2: 3
0: จะ3โมง It's 25 to 3ก็คืออีก25นาทีจะ3โมงซึ่งเราก็สามารถบอกได้ทั้งการนับถอยหลังแบบนี้นะคะเราก็นับถอยหลังได้5 10 15 20 25ถูกต้องไหมก็คืออีก25นาทีจะบ่าย3นั่นเองในแบบ British English จะนับแบบนี้นะคะซีกขวาจะใช้คำว่า part ทั้งหมดเลยถูกไหมส่วนซีกซ้ายของนักเรียนจะใช้ to นะคะว่ากำลังจะไปถึงเลข3เนี่ยอีกกี่นาทีเขียนลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะบอกเวลาเองได้เขียนลงไปก่อน Can I move to the next one
1: yeah.
0: ต่อไปนะคะอีกกี่นาทีจะ3โมงทุกคนit's 22 to 3 that's right อีก20นาทีจะบ่าย3นะคะเมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลข8ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าชาวต่างชาติเป็นชาวอังกฤษหรืออเมริกันนะคะสัญชาติของเขาเป็นอะไรนักเรียนไปถามเวลาเขาตอบแบบไหนนักเรียนจะรู้ได้เลยนะคะไปต่อนะคะตัวต่อไปเข็มยาวเดินทางไปถึงเลข9เลข3และเลข9มีความเหมือนคือใช้อะควอเตอร์เหมือนกันเลยนะคะพอขอนับอีก15นาทีจะกี่โมงคะ
1: อีก
0: 15นาทีจะ3โมงใช่มั้ยก็เป็น is a quarter to 3นั่นเองเพราะคำว่า to แปลว่ากำลังจะไปถึงนะคะอีก15นาทีจะบ่าย3นั่นเองหรือว่าตี3ก็ได้นะคะไปต่อนะ
1: yes.
0: ต่อไปเข็มยาวชี้ไปที่เลข10ค่ะเหลือเวลาอีก10นาทีจะ3โมง ก็บอกได้ว่า it's 10 to 3 ไปต่อนะเหลืออีก2ตัวนะคะอีก10นาทีจะ3โมงนะคะ is 10 to 3แบบนี้และตัวรองสุดท้ายนะคะเมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลข11ก็เหลืออีกกี่นาทีจะ3โมง อีก5นาทีจะ3โมงก็คือ it's 5 to 3แบบนี้And the last one, we back to the o'clock. This one. What time is it, everyone? Look at the clock first. What time is it? It's 3 o'clock. เมื่อเข็มยาวกลับมาที่เลข12เราลงท้ายด้วย o'clock เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะดูภาพรวมกันว่าแต่ละนาทีเป็นอย่างไรบ้างจริงๆนักเรียนพูดตัวเลขแค่5 10 15 20 25ได้ก็สามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแบบ British English ได้แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนจดก่อนจดให้ถูกต้องนะคะตัวอักษรดูให้แน่ใจนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมเมื่อนักเรียนดูแล้วนะคะนักเรียนต้องสังเกตนักเรียนปลายทางโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางดูภาพตามที่คุณครูขึ้นภาพให้นักเรียนลองสังเกตสิ่งที่ต่างและเหมือนให้เป็นนิสัยนะคะเวลาที่เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองเราจะเห็นความแตกต่างของมันนะคะมันใช้หลักนาทีเหมือนกันต่างแค่ใช้คำว่า part กับคำว่า to นะคะในด้านขวามือของนักเรียนตั้งแต่ซีกขวามานะคะตรงนี้มันจะใช้คำว่า part ทั้งหมดเลยเมื่อก้าวผ่านเลข6ไปเราจะใช้คำว่า to และเรียกตามชั่วโมงตามนั้นเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยแบบไหนง่ายกว่ากันคะ American English กับ British English which one is easier is more easy ถ้าเกิดว่าแบบอเมริกันเนี่ยเราจะสามารถบอกได้เราจะใช้เข็มบอกชั่วโมงตามด้วยนาทีลักษณะเหมือนไทยสายใช่ไหมคะประเทศไทยก็จะบอกบ่าย 3:40 บ่าย 3:30 นะคะแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษเขาจะอ่านนาทีก่อนนะคะซึ่งวันนี้ทิเชอร์ก็อยากให้เราได้เรียนรู้ไว้ทั้ง2แบบแต่เราก็สามารถเลือกใช้แบบที่เราสะดวกได้นะคะแต่ถ้านักเรียนสามารถทำความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วมันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะคะทำความเข้าใจแล้วก็ไปต่อกันต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรม Telling the Time ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะและเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนแต่ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ออกมาหน้าชั้นนะคะเพื่อทำการปรับนาฬิกาให้ตรงกับประโยคที่ทีเชอร์ให้ไว้นะคะทีเชอร์จะเป็นคนบอกเวลานักเรียนทำหน้าที่ปรับเวลาตรงนี้เลยทั้ง6คนนะคะตัวแทน6คนจะมายืนอยู่หน้าข้างหน้านี้นักเรียนปรับตามความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำแต่แบบฝึกหัดความเข้าใจเราอาจจะยังไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำกิจกรรมด้วยอ่ะตอนนี้ให้เลือกตัวแทนก่อนว่าใครจะออกมาปรับนาฬิกานะคะGroup one who is your volunteer please what color do you want you can choose the color what color the green one okay เดินตรงนู้นลูกกลุ่มที่หนึ่งได้แล้วนะคะ Group twoหันหน้าออก okay. Group 2 Group 3 Okay What color do you want? Okay, yellow one, please Group 4 ทีนี้โอเคเดี๋ยวออกมาก่อนกลุ่มที่Group 2 Which color? Which color? Blue one. Okay. Alice, which color do you like? The ด้านนี้ค่ะ Alice. Group 4. Group 5. Which color? Purple one. The last one. Group 6. Okay.เดี๋ยวนักเรียนลองขยับนะคะตัว minute hand กับ hour hand เอาลองขยับดูขยับเบาๆนะคะไม่ต้องทำแรงเดี๋ยวพอถึงเวลาโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกเวลาให้ปรับเวลาตามที่ทีเชอร์พูดนะโอเคคนอื่นนะคะต้นทางที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะให้ค่อยๆฟังและสังเกตนะคะนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเชอร์จะกลับไปที่หน้านี้ให้ด้านนี้นะคะโอเค ให้เพื่อนๆ นะคะต้นทางช่วยดูแต่ว่าหน้าที่ของการตอบนักเรียนก็ช่วยส่งกำลังใจให้เพื่อนนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้บ้าง Are you ready?
2: Yes
0: Okay, I hope so Let me check เอาแบบเดี๋ยวพอเซตนี้เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนตัวแทนนะคะเซตที่2และเซตที่3ต่อไป Are you ready?
2: Yes
0: กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มผู้กล้าที่สุดเลยนะคะงั้นครูจะเลือกคำที่ไม่ยากโอเค Everyone listen carefully It's half part 8 half part 8 It's half part 8เข็มสั้นเข็มยาวควรจะอยู่ยังไง It's half part 8 Group 6 finish already Okay It's half part 8ค่อยๆขยับค่ะ It's half part 8 Okay everyone could you please help me to check your friend's answer อยู่ที่กลุ่มที่1ถูกต้องไหมคะ half part 8ถูกต้องไหมโอเค what about group 2 is it correct or not correct what about group 3
2: correct
0: group 4
2: correct
0: group 5 is it correct group 6ดีมากนะคะ it's 8 half part 8ก็คือ8โมงครึ่งถูกต้องเดี๋ยวครูขออีก1ข้อนะคะสำหรับพวกเราอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างโอเค Ever listen carefully it's 10 to 3 it's 10 to 3 Group 6 have finished already กลุ่มที่6เสร็จแล้วนะคะ6 to 3 it's 10 to 3 sorry it's 10 to 3 not speak Thai don't speak Thai please okay เดี๋ยวเราดูคำตอบหมดเวลาเดี๋ยวดูคำตอบข้อกลุ่มที่1นะคะดูกลุ่มที่1ก่อน is 10 to 3แปลว่าอะไร is 10 to 3อีก10นาทีนะคะจากกี่โมง
2: 3โมง
0: อีก10นาทีจะบ่าย3อ่ะกลุ่มนี้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่2อนุชีดีๆโอเคอีก10นาทีจะบ่าย3ใช่ไหมอาจจะเลข3ใช่ไหมคะถูกต้อง correct how are you not correctIs correct okay clap your hand for your friend good job okay เซตนี้ไปแล้วนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าไปเปลี่ยนเพื่อนนะคะไปเลยตัวแทนคนต่อไปเข้าไปเปลี่ยนเพื่อน

0: Are you ready? Guys, are you ready? Yes, I hope so. Now, listen carefully, everyone. It's quarter past five. It's a quarter past five. Don't speak Thai, please. It's a quarter past five. It's a quarter past. แปลว่าผ่านผ่าน Don't speak Thai. Wait, you are fouled if you speak Thai. It's a quarter. Quarter. คำว่า a quarter เข็มยาวต้องชี้เลขอะไรคะ ถูกต้องไหม It's quarter past five. Five. Show it. Show it. เหรียญทองIt's not correct. I think so. ถูกไหม almost. Okay. A quarter past five แปลว่าผ่านเลข5มาแล้วกี่นาทีกี่นาทีคะ15นาที Is it correct or not?
1: Correct.
0: Okay. Good job. The next one. อีกข้อหนึ่งนะคะ Okay. Listen carefully. ทำได้ดีแล้วเด็กๆตั้งใจนะคะเดี๋ยวดูต่อไป It's quarter to seven. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. Don't speak Thai. Don't speak Thai. เรียนท้อง Don't copy your friend. Try to. To make yourself. Is it correct? Okay. Okay, group one. It's quarter to seven. Quarter to seven ก็คืออีก15นาทีจะ7ใช่ไหมคะก็เลขเข็มสั้นอย่าเพิ่งถึง7ใช่ไหม It's good one. It's good one. นิดนึงชมพู Not correct. Sorryนี่ถ้าเข็มยาวชี้อยู่ที่เลข9ใช่ไหมคะแปลว่าเข็มสั้นกำลังจะถึงเลขกำลังจะถึงเลข7แปลว่ามันยังไม่ถึงใช่ไหมก็คือ6โมง45นั่นเองเพื่อนๆทำถูกไหมคะเหลือแต่ชมพูปรับเลขไม่ทันไม่เป็นไรโอเค go back to your seat thank you so much clap your hand for your friend good jobเดี๋ยวเวียเก็บนาฬิกาให้ครูด้วยครับเดินเก็บเลย everyone eyes on me นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการบอกเวลาแบบ British English เป็นยังไง is it easy or not easy easy or not easy okay I hope soOkay, we will move to the next one. เดี๋ยวเราไปดูใบงานนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะใช้กระดิ่งเป็นตัวช่วยนะคะนักเรียน everyone take a look at the worksheet number 54. Your worksheet. Look at your worksheet first. The instruction said you have to write the time in American English and British English. นักเรียนเห็นตัวเลขของเวลาแล้วใช่ไหมคะมีตัวอย่างให้เราดูแล้วด้วยถูกต้องไหมใบงานนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำคือนักเรียนจะต้องเขียนเวลาที่นักเรียนออกเสียงออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กๆออกเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเขียนให้โอเคไหมตรงนี้ถ้ากังวลว่าตัวเองจะเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามองเลขบอกเวลาแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะขึ้นตัวอักษรให้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราครูให้เวลา10วินาทีในการดู10ตัวเลขเวลาทั้งหมดนี้ว่าจะบอกยังไงนะคะใครที่สามารถบอกแบบอเมริกันได
2: ้
0: เดี๋ยวเราช่วยกันบอกแบบอเมริกันดีกว่าง่ายกว่าใช่ไหมคะเมื่อถึงพาร์ทที่เป็นบริติชถ้ากลุ่มไหนตอบได้ก็รับคะแนนไปยกตัวอย่างเช่นเลขในข้อแรก 2.20 ก็คือแบบอเมริกันบอกว่า is toIt's 2:20 ในแบบ British เราบอกว่า is 20 part 2โอเคข้อที่2 What time is it everyone It's good 5 Try to focus on your lesson don't let the lesson make you don't understand okay Number 2 What time is it number 2 It's 4:15 What about this one It's a quarter past 4แบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะค่อยๆดูไปข้อที่2ข้อที่3ข้อที่3 What time is it ข้อที่3 It's คุณครูเขียนเวลามาแบบไทยแต่วิธีการบอกแบบอังกฤษนะคะเลข13ก็หมายถึงกี่โมงบ่ายกี่โมงในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรทราบไหม It's 1 o'clock not too difficult right โอเคต่อไปนะคะข้อต่อไปจะให้นักเรียนที่ตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ Hit the bell Group 3 โอเค What time is it
1: It's 5:30
0: It's 5:30. What about the British one? Okay. Group 3 got it. You got American. And group 6 you got British.
2: Half past 5.
0: Very good. It's 5:30 or it's half past 5. Group 3 and group 6 got 1 point. What about next one? Look at the number. Group 2. What time is it?
2: It's 10:45.
0: It's 10:45. That's all right. That's right. What about the British one? Can you? It's 10:45. หมายถึงว่าอีกกี่นาทีจะ11โมงคะ แล้วอีกกี่นาทีจะ Let's think about it. Let's think about it. ตอบได้ไหมแบบ British ตอบว่ายังไงคะถ้าตอบได้ Hit the bell. Hit the bell if you can.Okay, group 2 again. What is it? อีก15นาทีจะกี่โมง อีก15นาทีจะกี่โมงคะ
3: 11
0: โมง 11 โมง How to say in English? It's
2: is a quarter to 11.
0: It's a quarter to 11. Clap your hand for group 2. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยมากข้อนี้นะคะข้อถัดไปออกเสียงว่า it's
2: it's 12 o'clock
0: it's 12 o'clock very good clap your hand for group 2 again ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องรีบเขียนก็ได้ตอบทีเชื่อให้ได้ก่อนนะคะต่อไป group 6
2: ใน15 quarter past 9
0: It's 9:15 and it's
2: quarter past 9
0: a quarter past 9 one more time
2: a quarter past 9
0: เพื่อนบอกว่า it's 9:15 or it's a quarter past 9 very good นะคะไม่ยากเลยเอาไป2คะแนนเลยนะคะข้อนี้ต่อไปดูจากเลข group 3
1: It's 7:40.
0: It's 7:40. What about the British one?
1: It's 22:08.
0: Do you agree with thank you?
3: Yeah.
0: เห็นด้วยไหมคะ Thank you บอกเวลาได้ถูกต้อง Very good. Perfect. It's 7:40 or it's 22:08. หรือว่าอีก20นาทีจะเลข8นั่นเองนะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมนักเรียนเห็นความแตกต่างในการบอกเวลาทั้งสองฝั่งไหมคะเห็นใช่ไหมว่าอันเนี้ยอเมริกันเนี่ยจะง่ายกว่าคือบอกได้เลยบอกเรียงตัวเลยถูกไหมแต่บริติชเราจะต้องคิดอีกนิดนึงว่าเหลืออีกกี่นาทีเลขมันถึงจะไปต่อถูกต้องไหมคะดีมากต่อไปกรุ๊ป1กรุ๊ป1 What time is it
3: is 6:35.
0: It's 6:35. So what about the British way? หกโมงหกสามสิบห้าเมื่อกี้เพื่อนพูดถูกแล้วนะคะ
3: half past 35
0: I don't think so it's okay we ในข้อนี้นะคะ it's 6:35 we บอกถูกแล้วนะคะหกโมงสามสิบห้าในแบบ British จะบอกว่า it's 25 to 7หรือว่าอีก25นาทีจะ7โมงนั่นเองอ่ะต่อไปใกล้จบแล้ว group 3 group 3What time is it?
1: It's 8:45.
0: It's 8:45. And the British way on group 6. Thank you.
2: Call to 9.
0: It's a quarter.
2: It's a quarter to 9.
0: Very good. It's 8:45 or it's a quarter to 9. Very good one. And the last one, what time is it? The last one. Okay. Group 2. It's
1: 11:30
0: or
1: it's half past 11
0: okay good

0: ต่อไปกิจกรรมใบงานต่อไปนะคะวันนี้เราจะได้ใช้วิธีการตอบให้นักเรียนเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนจะถามและตอบเป็นอเมริกันหรือบริติชตามที่นักเรียนถนัดเลยนะคะนักเรียนจะได้ใบงานที่55นะคะ Student A and Student B นะคะ The instruction said ask your partner about subject and time to complete the timetable อันนี้ง่ายมากเลยนักเรียนวิธีการถามตอบนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนจับคู่ก่อนใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะไม่จับคู่กันก่อนเลยนะคะนักเรียนที่เป็น A จะได้ตารางสีชมพูนะคะสีชมพูเป็นข้อมูลของเราตารางสีส้มจะเป็นของเพื่อนที่เราจะต้องเอาเวลาของเขามาให้ได้นะคะต้องถามเวลาของเขาให้ได้นะคะต่อไปส่วนนักเรียนที่เป็น B นะคะนักเรียนจะได้ตารางสีเขียวและนักเรียนจะต้องถามเพื่อนนะคะในตารางสีฟ้านะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้อ่ะEveryone, take a look at the smart board first. Everyone, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: ถ้านักเรียนเป็น A กับ B นะคะลองสลับกันเราจะไม่สลับถ้าเราเป็น A วันนี้เราจะเป็น A ทั้งวันเลยใครเป็น B ก็จะเป็น B ทั้งวันไม่ต้องสลับกันนะคะให้นักเรียนยึดข้อมูลของตัวเอง Who is student A? Raise your hand. Who is A? Who is A? Who is B? Okay, what about group 5? Who is A?Who is A? Who is B? โอเควิธีการถามนะคะ Student A, you have to ask นักเรียนเห็นไหมว่ามันจะมีช่องว่างที่นักเรียนจะต้องถามเกี่ยวกับเวลาถูกต้องไหมคะภาพที่นักเรียนเห็นคือตารางเรียนของ Student A กับ Student B ถูกต้องไหมถ้าเราอยากทราบเวลาของแต่ละคนนะคะทำยังไง A จะถามว่า What time does Matt start on Monday? นักเรียนเห็นไหมเห็นไหมเขาถามเวลาใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นในวันจันทร์เนี่ยเธอเรียนคณิตศาสตร์ในวันจันทร์ตอนกี่โมงใช่ไหมคะ B ก็เลยตอบว่า it starts at 8:30 หรือ B จะตอบว่า it starts at 8:30 ก็ได้นะคะตามข้อมูลที่เขาให้มาแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องดูคือช่องว่างที่นักเรียนจะต้องถามมีวิชาอะไรบ้างและเขาเริ่มตอนกี่โมง Everyone say What time does Matt start on Monday?
1: What time does Matt start on Monday?
0: ก็คือถามเวลาว่าเรียนตอนไหนใช่ไหมคะวิธีการตอบนักเรียนก็ฟังคำถามแล้วก็เลือกตอบแค่นั้นเองนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราดูนะคะว่า B ต้องการอะไรStudent A, raise your hand again. Raise your hand. Student A. นักเรียนที่เป็น A นะคะนักเรียนจะต้องถามอะไรบ้างวันจันทร์หนูต้องถามเวลาของคาบวิชาอะไรคะ English that's right วันอังคาร Thai and Science What about the Wednesday Math right What about Thursday History andGeography. What about Friday? English and PE. นะคะ At the same time, student B. Who is student B? Raise your hand again. Okay, student B. You have to find what subject that you have to find on Monday? English, right? What about Tuesday? ICT and PE. What about Wednesday? Science. What about Thursday?Thai and home economics that's right what about Friday math and Chinese นะคะทีนี้นักเรียนก็ประยุกต์ตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนชื่อวิชาและวันให้ตรงกับข้อมูลที่นักเรียนต้องการโอเค take your time

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Okay, now I choose two students to show you how to ask about the time. This one is student A, right? Student A and student B. You have to ask about Monday. Let's start.
1: What time does math start on Monday?
2: It starts at 10 o'clock. What time does English start on Monday?
1: It starts at 10:30.
0: Very good. Clap your hand for your friend. ปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากโอเคเราก็ได้ทดสอบนะคะวิธีการบอกเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านแบบฝึกหัดนี้นักเรียนปลายทางสามารถฝึกเพิ่มเติมได้ข้อมูลที่เรามีนะคะเราจะต้องฝึกบอกเวลาให้ได้ทั้งหมดเลยตามตารางเรียนของเรานะคะแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลที่มันยังว่างอยู่ให้ได้นะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการถามเวลาและบอกเวลานะคะการถามเวลาถามว่ายังไงคะทุกคน everyone how to ask the time what time is it วิธีการบอกเวลามีกี่แบบมี2แบบคือแบบ American and British English นะคะเราเลือกตอบเวลาได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ American English หรือว่า British English นะคะต่อไปแล้วก็หน้านี้คุณครูอยากให้นักเรียนจดแล้วก็จำให้แม่นๆเลยนะคะว่าเวลาบอกแบบ British English

0: ต้องกล่าวนาทีก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราได้ฝึกไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากคาบนี้นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของเวลาเหมือนเดิมนะคะในเรื่อง your timetable แต่ว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะในครั้งหน้าและสิ่งที่คุณครูประธานจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวทีเชอร์ปิ่นจะเป็นคนคิดกิจกรรมมาให้เองนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับภาษาอังกฤษไปด้วยกันได้นะคะวันนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากนะคะในเนื้อหาการบอกเวลาขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนในทุกๆวันนะคะโอเค thank you everyone I need to see you next time have a nice day
1: thank you the teacher
2: thank you teacher
1: bye bye

0: อนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรเพราะเรา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคง

งดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันคือเรื่องอะไรลูกนะครับวันนี้เราจะมาสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไปหรือยังครับ
3: เร
2: ีย
3: นแล้ว
2: นะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางในการปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้รวมทั้งนะครับต้องเขียนสะท้อนคิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะมีให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับด้วยเราต้องเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญนะครับเอาละครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเขียนสะท้อนคิดกันเราก็มาทบทวนเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เราเคยได้เรียนไปกันก่อนนะครับอ่ะนักเรียนจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับเหตุการณ์นี้คืออะไรครับนะครับก็คือรุมประชาทัณฑ์สองหนุ่มขโมยจักรยานยนต์กลางวันแสกๆสองหนุ่มดวงซวยเข้าไปขโมยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็คือรถจักรยานยนต์นั่นแหละครับกลางวันแสกๆโดนชาวบ้านจับตัวไว้นะครับโดนรุมประชาทัณฑ์เจ็บหนักตำรวจต้องรีบเข้าระงับเหตุนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือทำไมครับโจรสองคนโดนชาวบ้านจับได้แล้วชาวบ้านก็ทำไมครับ
4: ลุมประชาทัน
2: ลุมประชาทันก็คือคล้ายๆลุมทำลายนั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่ชาวบ้านทำเนี่ยสามารถทำได้ไหมครับ
4: ไม
2: ่
4: ได้
2: ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับตอบพร้อมกันเลยเพราะผิดกฎหมายเพราะอะไรครับมีเพื่อนบอกว่าเพราะผิดกฎหมายผิดกฎหมายเนี่ยผิดกฎหมายอะไรผิดยังไงครับกลุ่ม6ลองยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังหน่อยเร็วผิดอย่างไรครับที่เพื่อนตอบมาบอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยคือผิดอย่างไร
5: ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตค่ะ
2: มีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมจำได้ไหมนะเขาบอกว่านะครับเรามีสิทธินะครับจำได้ไหมที่เราเล่นคำถามใช่หรือไม่อ่ะลูกว่าเรามีสิทธิ์ในการทารุณกรรมเพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพแบบนี้เราทำได้ไหม
1: ไม่ได้

0: อ๋ออะไรล่ะ
1: ต้องมีกฎหมายอนุญาตก่อน
0: ลองตอบครับลองตอบ
2: บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตและในร่างกายครับผู้ใดจะจับกุมคุมขังหรือค้นตัวมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาลตามที่กฎหมายบัญญัติและการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายครับ
0: นั่งลงได้ครับอับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับน่ารักมากนะครับที่ทำไมครับนักเรียนนะครับร่วมกันหาคำตอบนะครับแล้วก็ตอบคำถามครูมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงกิจกรรมนี้เราได้ทำไปในใบงานแล้วนะครับก็ขอชื่นชมนะครับที่นักเรียนนำใบงานมาด้วยตลอดนะครับพอเราทบทวนปุ๊บถ้าเราจำไม่ได้เราก็ทำไมครับกลับไปศึกษาในใบงานที่เราเคยทำมาได้เช่นกันนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยครับเราไม่สามารถที่จะทำไมครับไปทำร้ายหรือทารุณกรรมหรือลุมประชาทันผู้ต้องหาได้ถึงแม้เขาจะผิดแต่เราไปทำร้ายเขาเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะตามที่เพื่อนบอกเลยนะครับในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายผู้ใดจะจับกุมคุมขังหรือค้นตัวมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติและการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายจะกระทำไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นนะครับเราได้มาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วอ่ะทีนี้ครูก็มีคำถามมาถามทบทวนนักเรียนอีกนะครับอันนี้ให้นักเรียนนะครับช่วยกันคิดนะครับหาคำตอบครูมี2ข้อข้อแรกครับนักเรียนได้รับสิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรอ่ะให้กลุ่มละ1ข้ออ่ะบอกครูมานะครับกลุ่มละ1ข้อเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม6อ่ะกลุ่ม6ก่อนครับกลุ่ม6แล้วก็มากลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1
3: สิทธิและเสรีภาพที่หนูได้รับนะคะคือการศึกษาค่ะได้รับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะประโยชน์ต่อนักเรียนคือได้รับการเรียนรู้ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเพื่อนกลุ่ม6ได้ตอบมาแล้วนะครับว่าสิทธิในเรื่องการได้รับการศึกษานะครับอันนี้เราก็เคยทำกิจกรรมไปแล้วเนาะต่อมาครับกลุ่ม5
2: สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาครับประโยชน์นะครับคือเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาอื่นครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม4ครับ
4: รับเสรีภาพในการเดินทางและถิ่นที่อยู่ค่ะ
0: อ๋อได้รับเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่นะครับแล้วมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรครับ
4: ทำให้เรามีที่อยู่ค่ะและสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะ
0: นั่งลงได้ครับในข้อนี้ก็คือทำไมครับเรามีเสรีภาพในการเดินทางนะครับก็คือเราสามารถเดินทางนะครับไปที่ต่างๆได้นะครับโดยอิสระนะครับกลุ่ม3ครับ
5: เสรีภาพในการประกอบอาชีพครับประโยชน์คือได้รับรายได้ตามที่เราต้องการครับ
0: นั่งลงได้ครับก็คือเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับประโยชน์นอกจากเราจะได้รายได้แล้วนะครับก็คือทำไมครับเราได้ทำในอาชีพที่เราทำไมครับที่เราชอบนะครับแล้วก็อาชีพเหล่านั้นก็จะส่งผลดีต่อตัวเราและสังคมด้วยเมื่อเราได้ทำในอาชีพที่เราทำไมครับอยากทำย่อมเกิดผลดีแน่นอนครับต่อไปกลุ่มที่2ครับ
6: สิทธิในการเลี้ยงดูครับประโยชน์คือได้รับการเลี้ยงดูครับ
0: ครับนั่งลงได้นะครับก็คือเป็นการเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเราสุดท้ายกลุ่มหนึ่งครับ

0: สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นค่ะมีประโยชน์คือเด็กทุกคนมีความกล้าแสดงออกและได้แสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกของตนเองค่ะ
1: นั่งลงได้ครับกลุ่มหนึ่งนี้ตอบได้ดีมากเลยนะครับก็คือสิทธิในการทำไมครับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ต้องเป็นสิ่งที่ทำไมครับถูกต้องและเป็นประโยชน์นะครับทีนี้นะครับครูมาเติมเต็มก็อย่างที่เราตอบมาครับเรามีสิทธิเสรีภาพในการศึกษาการนับถือศาสนาสิทธิเสรีภาพในชีวิตการมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขอันนี้จริงไหมจริงนะครับก็คือไปที่ไหนครับอนามัยโรงพยาบาลนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่ครูบอกไปเอาละครับข้อที่2นะครับอันนี้ให้นักเรียนช่วยกันคิดอีกเช่นเคยนะครับให้นักเรียนนะครับบอกแนวทางในการปฏิบัติตนนะครับตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ว่านักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรบ้างตามหน้าที่ที่กำหนดไว้นะครับให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะครับบอกครูกลุ่มละ1ข้อพอนะครับเริ่มจากกลุ่ม3ก่อนกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม1นะครับกลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม1ตามนี้นะครับกลุ่ม3เริ่มเลยไหมครับลองบอกมาครับว่านักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างไรลูก
2: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
1: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปครับกลุ่ม6
3: รักษาสิทธิและเสรีภาพที่ตัวเองได้รับอย่างดีและไม่ทำผิดตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญตั้งไว้ค่ะ
1: ก็คือไม่ทำผิดกฎหมายใช่ไหมครับกลุ่ม5ครับ
4: เคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่กระทำให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมครับ
1: นั่งลงครับดีมากก็คือทำไมครับเรามีสิทธิเสรีภาพแต่เราก็ต้องทำไมด้วยครับเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วยต่อไปครับกลุ่มไหนกลุ่ม2
5: เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครับแล้วก็ชายไทยมีหน้าที่ตรวจเลือกรับราชการทหารครับ
1: นั่งลงได้ครับนะครับทั้งเรื่องการศึกษาและทำไมครับเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหารเนาะนะครับซึ่งผู้ชายทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกนะครับ
6: ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเมื่ออายุถึงแล้ว
1: เก่งมากครับนั่งลงได้ก็คือทำไมครับเมื่อเราอายุถึงตามที่กำหนดนะครับเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสุดท้ายกลุ่มหนึ่งครับ
0: ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมื่อกี้เพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกว่าไงครับเรามีหน้าที่สำคัญเลยคือทำไมครับหน้าที่สำคัญเลยที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกเมื่อกี้คือทำไมครับเพื่อนบอกว่าไงครับนะครับเก่งมาก

นะครับก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกทางวัฒนธรรมสิ่งนี้เราต้องร่วมมือกันนะครับและที่สำคัญทำไมครับอย่างที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งตอบมาเลยเราต้องทำไมครับป้องกันป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอะไรอีกรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับรักษาผลประโยชน์ของชาติของประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไมครับสำคัญมากนะครับอ่ะต่อมาทีนี้ครับครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเนี่ยบอกสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และความคิดเห็นเรื่องประโยชน์ของรัฐธรรมนูญนะครับโดยสิ่งเหล่านี้นักเรียนต้องนำมาเขียนนะครับจะมีทั้งความรู้ที่ได้เรียนความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้นะครับทำให้เกิดความเรียบร้อยประเทศนะครับจากนั้นนะครับนำความคิดของทุกคนในกลุ่มมาเรียบเรียงเป็นข้อความความยาวประมาณ 5-7 บรรทัดนะครับจากนั้นเสร็จแล้วทำไงครับตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่านข้อความที่ช่วยกันเรียบเรียงให้เพื่อนในกลุ่มฟังและนักเรียนก็ช่วยกันทำไงครับฟังแล้วปรับปรุงข้อความของแต่ละกลุ่มให้ถูกต้องกระชับชัดเจนอีกครั้งนะครับย้ำนะครับเราต้องเขียนเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรครับเขียนเรื่องอะไรครับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับและต้องเขียนอะไรอีกลูกเขียนความรู้ที่ได้เรียนความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้นะครับให้เกิดความเรียบร้อยของประเทศนะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยครับอย่าลืมช่วยกันคิดแล้วนำมาเรียบเรียงนะครับจากนั้นอ่านให้เพื่อนฟังนะครับแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขนะครับเสร็จแล้วครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็ลงมือทำพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มนะครับเขียนสะท้อนคิดลงไปในใบงานที่5เรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยนะครับใบงานที่5นะครับจะเป็นใบงานที่เราเขียนสะท้อนคิดที่เราได้ช่วยกันทำไมครับช่วยกันคิดช่วยกันเรียบเรียงนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับก็เขียนลงไปในใบงานที่5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ถ้าเรียบร้อยกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อนดี
1: กล
0: ุ่ม6กลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม1กลุ่ม4นะครับแล้วเรียงลำดับกันอีกรอบนะครับเริ่มจากกลุ่ม6
1: 3
0: กลุ่ม
1: 5
0: กลุ่ม5
1: 2
0: กลุ่ม2กับกลุ่ม5กลุ่มไหนก่อน
1: กล
0: ุ่
1: ม
0: 2กลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5
1: แล้วก
0: ็กลุ่ม1สุดท้ายกลุ่ม4ใช่ไหมใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่ะ3 2 5 1 4อ่ะงั้นกลุ่ม6ออกมาก่อนเลยครับหน้าชั้นเรียนเลยลูกเพื่อนๆครับเพื่อนๆเด็กๆเด็กๆลูกเวลาเพื่อนนำเสนอเราต้องทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนไม่คุยไม่เล่นนะครับหันหน้ามาทางมาฟังเพื่อนครับหันมาเลยครับลูกตั้งใจฟังเพื่อนเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดเนาะนะครับแล้วเราก็ต้องทำไมครับเราเรียนไปแล้วใช่ไหมนอกจากเรามีสิทธิเสรีภาพของเราเราก็ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเช่นกันครับเมื่อเพื่อนออกมานำเสนอเราก็ต้องไหมครับตั้งใจฟังไม่คุยไม่เล่นเป็นการให้เกียรติเพื่อนนะครับเริ่มเลยครับลูก
2: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดไม่มีกฎหมายใดมาขัดหรือแย้งได้และเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับปวงชนชาวไทยหากเราทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะทำให้สังคมสงบสุขและตัวเราไม่ผิดกฎหมายสิ่งที่เราได้รับจากกฎหมายรัฐธรรมนูญคือการมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษามีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพมีสิทธิ์ที่จะถูกคุ้มครองมีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือศาสนาและสิทธิ์อื่นๆอีกมากมายกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดย

0: การใช้อำนาจและถ่วงดุลอำนาจ3ฝ่ายได้แก่อำนาจนิยัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการและมีหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการศึกษาภาพบังคับไม่กระทำให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่กล่าวมาถ้าปฏิบัติตามจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขค่ะ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่2ครับเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้าง
2: ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นกฎหมายอื่นจะขัดแย้งไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศทำให้เรามีเสรีภาพเช่นสิทธิในการศึกษาสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการออกความคิดเห็นและอื่นๆประโยชน์ของรัฐธรรมนูญทำให้สังคมเกิดความสงบสุขทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมสิทธิและเสรีภาพเช่นสิทธิในการสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเป็นต้นประโยชน์ของการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากขึ้นเพิ่มเติมทำให้ทราบถึงอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแบ่งเป็น3ฝ่ายได้แก่อำนาจนิติบัญญัติใช้ผ่านรัฐสภาอำนาจบริหารใช้ผ่านคณะรัฐมนตรีอำนาจตุลาการใช้ผ่านศาลค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือนะครับจากที่เพื่อนได้นำเสนอก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งเรามีผู้ที่เป็นประมุขก็คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับโดยใช้อำนาจผ่าน3ฝ่ายก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับนิติบัญญัติก็คือผ่านรัฐสภาบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีและสุดท้ายตุลาการผ่านศาลนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มที่5ออกมาเลยครับ
3: ครับจากการที่ผมได้เรียนรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับทำให้รู้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นแม่บทของกฎหมายสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้มีความสำคัญเพราะถ้าทุกคนทำตามกฎที่บัญญัติไว้จะทำให้สังคมสงบไม่มีความขัดแย้งและสังคมจะเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและหมวดที่14ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาถ้าทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาจะทำให้ภูมิปัญญานั้นสืบสานต่อไปครับและบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพทำให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกประกอบอาชีพต่างๆนอกจากนี้ยังมีสิทธิเสรีภาพอีกมากมายแต่ก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นครับ
1: นั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับที่สำคัญเราต้องทำไมครับไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่ง
4: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเพื่อให้การปกครองการบริหารบ้านเมืองและการอยู่ร่วมกันของประชาชนเป็นไปตามวิถีทางของประชาธิปไตยที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและจะทำให้เรามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาการเลือกอาชีพการแสดงความคิดเห็นการเดินทางและสิทธิในทรัพย์สินและการสืบทอดมรดกซึ่งทุกคนจะได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเพื่อนก็ได้บอกนะครับว่าทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างทำไมครับเท่าเทียมกันเสมอภาคกันสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
5: รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยและยังเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆเพื่อให้ประชาชนได้รับการปก

0: ปกป้องคุ้มครองและประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตหากประชาชนทุกคนทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจะทำให้ประเทศเกิดความสงบสุขและยังสามารถขจัดการ
1: ทุจริต
0: ตรวจสอบสิ่งไม่ถูกต้องออกไปได้ง่ายอีกทั้งเด็กๆทุกคนยังได้รับการศึกษาตามที่กำหนดไว้และยังถูกคุ้มครองจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองรัฐธรรมนูญยังให้สิทธิประชาชนทุกคนเอาอย่างเท่าเทียมกันเพราะงั้นทุกคนต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นค่ะ
2: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับไปนั่งที่ได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเนาะเราก็มีการพูดถึงความรู้ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่ใช่ไหมครับความหมายหลักการใช่ไหมครับที่เราได้เรียนไปโครงสร้างนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญรวมทั้งเรามาเรียนเรื่องสิทธิเสรีภาพหน้าที่นะครับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเราก็มีความเข้าใจทั้งหมดนะครับและเราก็นำมาเขียนสะท้อนคิดเอาละครับก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญยังไงครับเราได้เขียนสะท้อนคิดไปแล้ว
3: การปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้สังคมมีความสงบสุขค่ะ
2: นั่งลงได้ครับมีใครจะเติมเต็มของคำตอบของเพื่อนไหมมีไหมครับกลุ่ม5ครับปรึกษากันเรียบร้อยตอบได้เลยครับกลุ่ม5
4: ทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นครับ
2: นั่งลงได้ครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับว่าการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรครับตอบได้เลยลูกนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรล่ะที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรครับถ้าเราทำตามจะเป็นอย่างไรผลที่เกิดขอสักหนึ่งคนขอสักหนึ่งคนครับปรึกษากันได้เลยกลุ่ม2ครับกลุ่ม2
5: ทำให้สังคมมีความสงบสุขครับและยุติธรรมด้วยครับ
2: ทำให้สังคมมีความสงบสุขและยุติธรรมนั่งลงได้ครับทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเรามาเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปกันนะครับก็คือทำให้เรานะครับเข้าใจสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองโดยไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์นะครับใบงานที่ต้องเตรียมคือใบงานที่6เรื่องนี้หลอกลวงและครั้งต่อไปนะครับเราจะมีการสืบค้นข้อมูลดังนั้นให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสืบค้นข้อมูลมาด้วยเพราะทำไมครับเราจะมาดูกันใช่ว่าการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมีรูปแบบไหนเป็นแบบไหนกันบ้างนะมีหลายรูปแบบไหมครับการหลอกลวงออนไลน์ดังนั้นนะครับในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
6: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมากับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวครูมีวีดิทัศน์ให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับการเรียนของเราในวันนี้นะคะ
1: เพลงชาวไทยท่าชักแป้งผัดหน้า

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะมีคำถามนะคำถามก็เหมือนเดิมนี่เราก็จะมีอันนี้นะคะเป็นคะแนนนะคะ1แต้ม3แต้มเท่ากับ1คะแนนนะคะนักเรียนปลายทางรับที่คุณครูนะคะคำถามครูอยากให้ภาคอีสานภาคอีสานนี่นะคะกลุ่ม2
1: ท่าชักแป้งผัดหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ท่าชักแป้งผัดหน้าเก่งมากปรบมือค่ะนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้เช่นกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะทั้งเรื่องรูปแบบการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะที่เราจะต้องฝึกรำกันด้วยนะคะแล้วก็เราจะเรียนเกี่ยวกับหลักการชมและการวิจารณ์การแสดงด้วยนะคะเราจะได้สามารถวิจารณ์การแสดงของผู้อื่นหรือเพื่อนๆเราในการแสดงได้นะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะอันแรกนะคะวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานองค์ประกอบการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการชมและการวิจารณ์นาฏศิลป์นะคะร้องเพลงชาวไทยได้ถูกต้องตามคำร้องและทำนองนะคะสามารถเขียนอธิบายและปฏิบัติตนตามมารยาทในการชมการแสดงในฐานะผู้ชมที่ดีได้นะคะสามารถวิจารณ์การแสดงอย่างสร้างสรรค์ตามหลักการวิจารณ์และนำพื้นฐานความรู้นะคะไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะในชีวิตประจำวันของเราหรือในอนาคตได้นะคะมาดูประวัติความเป็นมาไหนใครช่วยคุณครูบอกหน่อยสิประวัติความเป็นมาผู้ที่แต่งเพลงนี้นะคะชื่ออะไรพระกลางพระกลางกลุ่มสองชื่ออะไรคะพระกลางชื่ออะไรคะคนที่แต่งเพลงชื่อ
1: ชื่อจมื่นมานิดนเรศครับ
0: จมื่นมานิดนเรศปรบมือค่ะรับไปหนึ่งแต้มมาช่วยคุณครูบอกเพื่อนๆนะคะก็คือผู้ที่แต่งคำร้องนะคะคือจมื่นมานิดนเรศหรือนายเฉลิมเสวตนันท์นะคะซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการสังคีตนะคะกรมศิลปากรนะคะแล้วก็

0: ทำนองเพลงก็แต่งโดยท่านอาจารย์มนตรีตราโมทนะคะเนื้อเพลงชาวไทยเจ้าเอ๋ยเอาช่วยกันอ่านดังๆให้ครูฟังหน่อยอ่านเฉยๆอ่านเฉยๆชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าไม่ต้องร้องค่ะเปลืองทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติกลุ่มไหนที่จะสามารถบอกครูได้บ้างว่าความหมายของเพลงนี้มันหมายถึงอะไรกลุ่มไหนสามารถบอกครูได้ขอเป็นกลุ่มภาคใต้อันนั้นไม่ใช่กลุ่มนู้นกลุ่มนู้นขอโทษกลุ่มนู้นค่ะกลุ่ม4กลุ่ม6ยกก่อนแต่ยกภาคกลางความหมายของเพลงค่ะ
1: ความเสรีของประเทศไทยค่ะ
0: มีความเสรีของประเทศไทยอัพระเบิร์รับไป1แต้มมีใครตอบได้มากกว่านี้ขอกลุ่ม6ก่อนกลุ่ม6ยกมือก่อนเอาสั้นๆพอค่ะเอาสั้น
2: ๆเป็นหน้าที่ที่ชาวไทยเพิ่งมีต่อประเทศชาติค่ะ
0: ปรบมือค่ะกลุ่มไหนคะกลุ่ม2กลุ่ม2จะตอบ
3: เป็นหน้าที่ที่ชาวไทยต้องทำค่ะ
0: ต้องทำก็คล้ายๆกับของเพื่อนนะคะเอาประมือไม่เป็นไรค่ะรับไป1แต้มนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าความหมายเต็มๆของเขานะคะในเนื้อเพลงอันนี้นะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเป็นเพลงนะคะที่ต้องปลูกฝังจิตสำนึกนะปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของอิสรภาพและเอกราชที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้รักษาไว้ให้นะคะพร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทุกคนในเวลาขอโทษค่ะในระยะยาวนั่นเองเห็นไหมคะก็หมายความว่าประเทศไทยเราทำไมคะมีเอกราชมายาวนานแล้วนะคะถึงให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงแล้วก็เห็นคุณค่าของประเทศชาติของเรานะคะเข้ากิจกรรมแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะฝึกร้องเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวนำเสนอวิธีการนำเสนอของครูเดี๋ยวครูจะให้นำเสนอทีละ3กลุ่มละกันนะคะครูทราบมาว่าพอจะนักเรียนพอจะร้องกันได้แล้วใช่ไหมคะปลายทางก็พอจะร้องได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันก่อนสักหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวให้ฝึกกันเองแล้วค่อยมานำเสนอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ร้องตามทำนองเพลงที่มีเนื้อร้องก่อนนะคะเริ่มนะคะเริ่มค่ะ

0: รบมือร้องได้ดีทีเดียวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนฝึกการสักแป๊บหนึ่งนะคะ3กลุ่มเอา3กลุ่ม1 2 3เดี๋ยวเสนอนำเสนอพร้อมกัน4 5 6เดี๋ยวนำเสนอพร้อมกันนะคะอ่ะให้เวลาฝึกแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอกัน
1: ช่วยกันร้องช่วยกันร้อง

เป็นไงคะครูทราบว่าพอจะร้องได้กันแล้วใช่ไหมเคยเรียนตอนเรียนวิชาดนตรีนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวครูให้นักเรียนนำเสนอเลยนะคะนำเสนอเลยนะคะขอกลุ่มนี้ก่อนขอ1 2 3ก่อนเดี๋ยวร้องที่โต๊ะได้เลยพร้อมกันนะคะลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นด้วยลุกขึ้นด้วยสามกลุ่มนำเสนอลุกขึ้นค่ะเริ่มค่ะ

เก่งมากนะคะนั่งลงสามกลุ่มหลังเชิญค่ะสามกลุ่มหลังเชิญค่ะนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมๆกัน

นักเรียนปลายทางนะคะก็น่าจะร้องได้แล้วเช่นกันนะคะเพราะเราได้ฝึกมา1ครั้งแล้วตอนที่เราเรียนอะไรคะดนตรีนะคะอ่ะทีนี้ในการร้องเพลงเนี่ยเวลาเราจะแสดงที่มีเนื้อร้องเราต้องร้องเพลงให้ได้ก่อนให้รู้ความหมายของมันก่อนเวลาเราแสดงเนี่ยเราจะได้สื่ออารมณ์ความรู้สึกออกมาได้

ได้ชัดเจนนะคะเวลาผู้ชมเขาดูการแสดงของเราก็จะทำไมคะคอยตามนะคะไปกับการแสดงของเราด้วยนะคะชื่นชมไปกับการแสดงของเราด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเราหยุดเรื่องการร้องเพลงไว้สักพักหนึ่งนะคะเรามาดูก่อนว่าเวลาเราไปชมการแสดงเนี่ยนะคะเราควรจะชมกันอย่างไรนะคะเพื่อที่เดี๋ยววันที่เรานำเสนอเนี่ยเราจะต้องเป็นทั้งมีผู้ชมด้วยผู้แสดงด้วยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าการมีมารยาทในการเข้าชมนะคะหรือเราจะวิจารณ์การแสดงของใครเนี่ยเราควรปฏิบัติอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณจะมีการแสดงให้ดูนะคะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะอ่ะทีนี้ครูขอถามนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าเรากำลังนั่งดูการแสดงอยู่แบบเมื่อกี้เนี้ยนะคะแล้วมีเพื่อนกลุ่มนี้นั่งคุยกันคุยกันเลยหรือไม่ก็กลุ่มนี้หัวเราะการแสดงแต่เป็นการแสดงที่ทำไมคะสวยงามหรือกลุ่มนี้เอาขนมมากินนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่
0: เหมาะสมนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลักชมการแสดงที่ดีนะคะแล้วก็มีมารยาทในการเข้าชมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปนั่งหัวเราะกินขนมหรือแต่งกายไม่สุภาพได้หรือไม่นะคะถ้าเข้าชมการแสดงนะคะเขาบอกว่าในหลักการชมการแสดงนะคะการชมการแสดงต่างๆในสถานที่สาธารณะนะคะนับเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนนะคะต้องให้เกียรติผู้แสดงผู้ชมนะคะโดยหลักการชมและการแสดงเนี่ยนะคะและการปฏิบัติตนตามมารยาทในการชมการแสดงในฐานะผู้ชมที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะดังต่อไป

0: ้นะคะนะคะต้องก่อนเข้าชมต้องอะไรก่อนคะต้องศึกษาอะไรก่อนศึกษาสูจิบาทโอ้กลุ่ม2ตอบได้รับไปเลย1แต้มปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเราต้องศึกษาสูจิบาทก่อนนะคะในการเข้าชมการแสดงเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าใจลักษณะของประเภทของการแสดงแล้วก็ได้ดูเรื่องย่อด้วยว่าหนังละครเนี่ยมันเป็นในบทบาทนักแสดงเป็นยังไงเพื่อเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้นี่กลุ่ม6เสียงดังเลยเอาไป1แต้มกลุ่ม2ด้วยแล้วไป1แต้มกลุ่มอื่นช่วยคุณครูด้วยนะคะเราก็ต้องศึกษาสูจิบัตรก่อนนะคะ2ควรแต่งกายแบบไหนให้รับไปกลุ่มละ1แต้มเลยนะคะเหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะนะคะแต่งกายสุภาพมิดชิดสวมรองเท้าหุ้มส้นเพื่อให้เกียรติแก่สถานที่และผู้อื่นหรือผู้ชมอื่นๆนะคะหรือนักแสดงด้วยนะคะเวลาเราไปเราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเราจะเข้าชมในโรงละครเราใส่รองเท้าแตะหูหนีไปได้ไหมใส่กระโปรงสั้นเสื้อแขนกุดอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้มันก็ไม่เรียบร้อยไม่สุภาพนะคะเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่แล้วก็นักแสดงแล้วก็ผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะอะไรอีกข้อต่อไปควรไปถึงควรไปถึงก่อนเวลา 15-30 นาทีนะคะเพื่ออะไรเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าชมนะคะเช่นไปรับตั๋วไปดูซิที่นั่งเราอยู่ตรงไหนนะคะไปเข้าห้องน้ำไปทำธุรกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่มาถึงคนอื่นเขานั่งกันเรียบร้อยแล้วโอ้โหมาจากไหนไม่รู้นู่นเขากำลังจะเริ่มแสดงอยู่แล้ววิ่งมาทำไมคะก็รบกวนผู้อื่นที่เขาเข้ามาชมมานั่งเรียบร้อยก่อนนะคะอันที่4คืออะไรไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นนะคะไม่พูดคุยรบกวนผู้อื่นขณะชมการแสดงไม่ส่งเสียงโห่ร้องในฉากที่ประทับใจนะคะหรือฉากอื่นๆหรือโห่ร้องในฉากที่ไม่ประทับใจนะคะควรจะทำยังไงถ้าเราร ู้
1: สึก
0: ก็ไม่ต้องเก็บความรู้สึกไว้ใช้การปรบมืออะไรอย่างนี้แทนนะคะไม่ควรโห่ร้องนะคะแล้วก็ควรจะปิดเครื่องมือสื่อสารด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนนะคะหากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารควรไปไหน
1: ออก
0: ไปคุยข้างนอกนะคะแล้วก็ออกไปยังสุภาพขอตัวนะคะขอรบกวนไปรับโทรศัพท์นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกกับผู้อื่นนะคะอีกข้อล่ะ
1: คนมีอารมณ์ร่วมกับการแสดง
0: คนมีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดงยังไงอารมณ์ร่วมยังไงก็คือหากการแสดงดําเนินเรื่องให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรผู้ชมก็ควรมีส่วนร่วมไปด้วยก็คือจะทําให้ได้เกิดอรรถรสในการชมมากขึ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้นักแสดงด้วยก็คือถ้าเขาแสดงบทเศร้าอยู่เราไปโอ้ยโอ้ร้องไห้น้ําตาไม่ไหลอย่างเงี้ยได้มั้ยไม่ได้นะคะเราก็ต้องเศร้าไปกับเขาด้วยนะคะเขาแสดงบทหัวเราะสนุกสนานเลยเรามานั่งแบบได้มั้ยไม่ได้เราก็ต้องทำไมคะมีอารมณ์สนุกสนานหรือตั้งตาดูยิ้มให้กับการแสดงเขาไปด้วยนะคะนะคะจะได้ดูกันอย่างสนุกสนานนะคะอีกข้อหนึ่งล่ะปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่นะคะที่เราชมการแสดงอย่างเคร่งครัดนะสถานที่ชมการแสดงบางแห่งเนี่ยจะมีกฎระเบียบนะคะผู้ชมควรศึกษานะคะเพื่อเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเช่นห้ามนำอาหารไปรับประทานห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปหรือห้ามบันทึกวิดีโอหรือบันทึกภาพขณะที่เขาแสดงกันอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีสัญลักษณ์ให้นักเรียนดูห้ามส่งเสียงนะห้ามถ่ายรูปห้ามรับประทานอาหารดังนั้นการที่เราไปก่อนเวลาเราก็จะได้ไปทำไมคะสังเกตแล้วก็ศึกษาสถานที่นั้นๆด้วยว่าเขามีกฎข้อห้ามเราอย่างไรนะคะต่อไปละคะ
1: มารยาทขั้นพื้นฐาน
0: มารยาทขั้นพื้นฐานอื่นๆก็เช่นไม่เล่าเรื่องที่ตัวเองทราบก่อนโอ้มาถึงปุ๊บเฮ้ยนี่เราเคยดูฉากนี้แล้วเดี๋ยวคอยดูนะพระเอกจะหัวเราะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพระเอกจะลื่นล้มอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ดูไปให้เพื่อนเขาดูไปนอกจากเขามาถามเราเธอเคยดูหรือยังเราก็อาจจะเล่าไปเป็นมารยาทให้เขาฟังบ้าง

0: เขาถามนะคะแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดของตนเองเสื้อผ้ารองเท้าไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์บางคนเป็นไงหัวร้อนจังเลยวันนี้ร้อนเท้าใส่รองเท้าแต่ไม่ได้เช็คเลยถอดรองเท้าออกมาเป็นยังไงคะกลิ่นถุงเท้าเพื่อนได้กลิ่นอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ถีบที่นั่งผู้อื่นไม่ยกเท้าพาดกับที่นั่งผู้อื่นนักเรียนเคยไปดูอย่างน้อยเคยไปดูดูหนังในโรงหนังไหมคะมันก็จะมีเวลาเราไปโรงละครเก้าอี้มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเราก็ไม่ควรจะทำไมคะอุ้นเมื่อยขาจังเลยเอาขาไปพาดเขาหน่อยได้ไหมไม่ได้นะคะเสียมารยาทนะคะทีนี้เรามาดูหลักการวิจารณ์กันบ้างนะคะหลักการวิจารณ์การแสดงนะคะการแสดงนาฏศิลป์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญได้แก่อะไรบ้าง
1: ท่ารำ
0: ท่ารำอะไรอีก
1: ดนตรี
0: อะไรอีก
2: เครื่องแต่ง
0: กายนะคะอันนี้ก็คือแบบหลักๆเลยที่จะต้องมีนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะในการแสดงเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความรื่นรมเพลิดเพลินนะคะสุนทรียะไปกับการแสดงและยังสามารถสรุปเรื่องราวและความหมายของการแสดงที่สื่อออกมาได้อย่างแท้จริงผู้ชมก็ต้องศึกษาหลักการพิจารณาหรือหลักการวิจารณ์การแสดงด้วยนะคะเราก็ต้องมาศึกษาท่ารำเป็นยังไงเป็นยังไงคะใครจะช่วยครูบอกได้บ้าง
1: ผู้ชมคนส
0: าวเอากลุ่มไหนดีรู้สึกว่ามีหลายกลุ่มอยากจะช่วยคุณครูพูดขอเป็นภาคกลางกลุ่มนู้นค่ะกลุ่ม 5ยกก่อนได้คะเราจะเวลาเราจะวิจารณ์ท่ารำเราจะต้องรู้หลักอะไรต้องศึกษาอะไรบ้างนะคะ
3: ควรศึกษาความหมายของท่ารำหรือที่เรียกว่าภาษาท่าและศึกษาลีลาท่ารำพื้นฐานก่อนเพื่อพิจารณาว่าท่ารำมีความงดงามอ่อนช้อยและสอดคล้องไปกับความหมายของเพลงเพียงใดครับ
0: ปรบมือค่ะนะคะเพื่อนๆก็ช่วยครูบอกนักเรียนไปแล้วนะคะรับไป1แต้มค่ะนะคะเราก็ต้องควรศึกษาท่ารำก่อนนะคะให้รู้ว่าภาษาท่าที่เขาใช้เนี่ยนะคะมันสื่อความหมายตรงกับบทเพลงตรงกับเนื้อเพลงหรือกับทำนองเพลงของการแสดงนั้นๆหรือเปล่านะคะเราก็สามารถเอาตรงนี้ไปวิจารณ์ได้นะคะดนตรีล่ะดนตรีประกอบหรือเนื้อเพลงนะคะเราควรจะพิจารณาตรงไหนผู้ชมต้องพิจารณาตรงไหนดีคะให้ภาค
4: เหนือ
0: กลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งช่วยคุณครูบอกเพื่อนๆหน่อยสินะคะว่าควรจะพิจารณาอย่างไรนะคะ
5: พิจารณาประเภทของดนตรีความหมายของเนื้อเพลงตลอดจนวิเคราะห์อารมณ์เพลง
0: ปรบมือค่ะจบยังจบยัง
5: บรรยากาศเพลงได้เพราะหากดนตรีมีความสนุกสนานแต่ถ้าขัดแต่ไม่
0: ครับปรบมือเดี๋ยวครูบอกให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งแต้มนะคะให้กำลังใจในการลุกขึ้นมาตอบนะคะดนตรีนะคะผู้ชมเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าประเภทของดนตรีเป็นประเภทไหนเหมาะสมกับการแสดงนั้นๆไหมนะคะความหมายของเนื้อเพลงเป็นอย่างไรนะคะเข้ากับบรรยากาศของเพลงได้ไหมนะคะมีความไพเราะสนุกสนานนะคะแต่ท่ารำที่สื่อออกมานั้นนะคะเชื่องช้าหรือไม่สอดคล้องกับจังหวะเพลงก็นับว่าเป็นการแสดงที่ไม่มีความหมายที่เหมาะสมก็หมายความว่าบางทีการแสดงช้าลำช้ามากเลยแต่ดนตรีเร็วมันก็จะเข้ากันไหมไม่เข้านะคะดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าการแสดงตรงนี้มันเป็นประมาณนี้ดนตรีอาจจะน่าจะเร็วกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะเครื่องแต่งกายนะคะเขาบอกว่าการแสดงเนี่ยแบ่งออกได้หลายประเภทใช่ไหมนะคะผู้ชมเนี่ยต้องพิจารณาเครื่องแต่งกายด้วยว่ามีความเหมาะสมกันหรือไม่ทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับและอุปกรณ์การแสดงนะคะบางการแสดงทำไมคะเป็นเพลงที่เร็วต้องวิ่งต้องแปรแถวเราไปใส่เสื้อผ้าที่มันคุมยันเท้าเลยอย่างเงี้ยเหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะ
0: เหมาะสมมันทำไมคะ
1: เคลื่อนที่ลำบาก
0: เคลื่อนที่ลำบากหรือเรามีการแสดงที่จะต้องถืออุปกรณ์เช่นจะต้องถือพัดถือล่มแต่ไม่มีแล้วก็แสดงสื่อท่าทางไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยก็ได้ไหม
1: ได้
0: ไหมครับก็ได้แต่เราต้องทำไมคะ

เราก็ต้องเอาให้ชัดเจนแสดงให้ชัดเจนนะคะถ้ามีถ้าการแสดงที่ต้องมีอุปกรณ์เราควรจะมีอุปกรณ์ถ้าเราสร้างสรรค์ให้มีอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูอีกอันหนึ่งนะคะดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอาจจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะดูอย่างตั้งใจนะอาจจะให้นักเรียนเนี่ยวิจารณ์นะคะวิจารณ์การแสดงชิ้นนี้นะ

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ด้วยนะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะมาเข้าสู่กิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานนะคะให้ทำใบงานหลักชมและวิจารณ์การแสดงนะคะในการแสดงที่นักเรียนชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้นักเรียนวิจารณ์หน่อยโดยใช้หลักที่นักเรียนเรียนไปสักครู่นี้นะคะวิจารณ์ว่าการแสดงชุดนี้เป็นอย่างไรนะคะตามใบงานนี้เดี๋ยวครูจะมีโพสต์อิทให้เห็นไหมคะสีต่างๆให้นักเรียนแปะไปตามหัวข้อนักเรียนจะได้แยกกันทําว่าหัวข้อนี้ฉันทําอันนี้หัวข้อนี้ฉันทําอันนี้นะคะแล้วนักเรียนก็เอาโพสต์อิทที่นักเรียนเขียนลงไปนะคะเอาไปแปะในใบงานของเรานะคะนักเรียนปลายทางถ้ามีก็ใช้ด้วยก็ได้นะคะถ้าไม่มีนักเรียนปลายทางก็เขียนลงไปในใบงานได้เลยนะคะเริ่มทำได้ค่ะ

0: ักเรียนเมื่อกี้ครูเดินดูนะคะมีทำเสร็จแล้วนะคะ2กลุ่มแต่กลุ่มที่4เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะขอนำเสนอนะคะเดี๋ยวครูงั้นขอกลุ่ม4เป็นตัวอย่างในการนำเสนอนะคะลองฟังดูใครไม่เหมือนหรือแตกต่างยังไงให้นักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะเชิญค่ะ
1: ชื่อการแสดงนะคะระบำกรรมค่ะเป็นการแสดงประเภทเป็นการแสดงระบำค่ะผู้แสดงมีการแสดงมากกว่า1คนและในแต่ละท่ามีความพร้อมเพียงกันการแต่งกายนะคะรู้สึกว่าการแต่งกายสวยมากค่ะมีสีฟ้าและสีน้ำเงินตัดกันทำให้รู้สึกโดดเด่นและสวยงามมากค่ะ

0: การแต่งกายเน้นการแต่งกายนั้นใส่ผ้าไทยจงกระเบนและมีสบายสีน้ำเงินและชุดเป็นสีฟ้าค่ะดนตรีลีลาท่ารำนะคะดนตรีและลีลาท่ารำมีความสอดคล้องกันดนตรีมีทำนองที่ช้าลีลาท่ารำก็มีความอ่อนช้อยไปกับทำนองเพลงค่ะมารยาทในการชมนะคะมารยาทในการชม 1. ไม่พูดคุยรบกวนผู้อื่นขณะชมการแสดง 2. ไม่ส่งเสียงร้องโฮ 3. ปิดเสียงเครื่องสื่อสารขณะในการแสดงค่ะ
1: ปรบมือค่ะใช้ได้นะคะเพื่อนๆกลุ่มไหนที่มีข้อแตกต่างหรืออะไรก็ลองเสริมลงไปนะคะหรือกลุ่ม4จะลองไปดูจากเพื่อนๆกลุ่มอื่นด้วยก็ได้นะคะว่าเพื่อนๆเขามีความเห็นเหมือนกับเราหรือเปล่านะคะจะได้มาปรับปรุงงานของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวนำมาส่งคุณครูนะคะเรามาช่วยกันสรุปก่อนเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนนะคะหลักชมการแสดงนะคะควรอะไรควรศึกษาสูจิบัตรก่อนเข้าชมการแสดงอะไรคะแต่งกายให้
2: เหมาะสม
1: อะไรอีกไปถึงสถานที่แสดงก่อน15ถึง30นาทีแล้วก็อะไรคะ
2: ไม่ส
1: ่งเสียงรบกวนผู้อื่นอะไรอีกคะ
2: ควรม
1: ี
2: อารมณ์ร่วมก
1: ับการแสดงแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของสถานที่ที่ชมการแสดงอย่างเคร่งครัดนะคะมาดูหลักการวิจารณ์บ้างเราต้องวิจารณ์อะไรบ้างคะหลักใหญ่ๆวิจารณ์ท่ารำอะไรอีก
3: ดนตรีประกอบเนื้อเพลง
1: วิจารณ์อะไรอีก
3: เครื่องแต่งกาย
1: เครื่องแต่งกายนะคะนะคะดังนั้นเราก็นำหลักการเหล่านี้นะคะไปใช้ได้นะคะในชีวิตประจำวันนะคะหรืออนาคตเราอาจจะได้เป็นผู้วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็นำหลักเหล่านี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องนาฏศัพท์และภาษานาฏศิลป์นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องนาฏศัพท์นะคะใบความรู้เรื่องภาษาท่านะคะแล้วก็ใบงานเลือดนาฏศัพท์ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนนะคะเพื่อที่ให้รู้ว่าเรานะคะจะต้องเวลามีการสร้างสรรค์การแสดงเนี่ยเราจะต้องใช้หลักอะไรนะคะใช้ท่าทางแบบไหนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 兰娜优雅的指甲舞，一扇窝了的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及童趣蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，宜善地区使用发酵食品腌鱼酱和糯米，农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道，每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม

0: หรอครับพ่ออ
1: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
2: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
3: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
1: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
3: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
2: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
3: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
2: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
3: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
1: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
3: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
1: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ย

0: และทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เล

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหาร

0: ั้งปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เป๊ะๆเด็กน้อย
2: ตอนแบ่งปัน
1: อืม

哈，哈，哈，哈，哦，嗯，哎，哎。

เป๊ะเป๊ะเกมเพื่อนเพื่อนครับมีลูกถ่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเป๊ะเป๊ะชอบลูกถ่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเป้เป้ชอบลูกถ่างสีแดงมากที่สุดครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์ของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
6: 1 2 3 Let's go
0: คนตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของนับหนึ่งเองทั้ง3คนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
7: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
8: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
9: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
0: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
7: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
3: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง
0: พิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
3: ทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่า

0: กับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับ1ได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
1: ส่วน4
0: แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไร
1: เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
0: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
1: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
0: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
1: การลบ
0: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
1: คือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
0: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
2: ทุกคนเรายังไม่อิ่มได้ถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
3: ได้สิภูผา
2: ขอบคุณนะทุกคน
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ

0: ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ไทยสหรัฐอเมริกาทั้ง2ฝ่ายได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายมาร์โกแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชุมในวงต่างๆได้หารือถึงการหลอกลวงออนไลน์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังระบุเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะประชาชนในสหรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตก็ถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินไปจนหมดทางสหรัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนตัวเชื่อว่าทางสหรัฐจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยต้องร่วมมือกับฝ่ายไทยเพราะเห็นว่าไทยนั้นเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ขณะเดียวกันยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายสิงหศักดิ์ก็ได้เล่าว่าเรื่องราวต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือว่าดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกม
1: เขาเองถามคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดคือมันอาจจะเห็นภาพตอนที่ลงนามที่กัวลาลัมเปอร์พิสเตียวอะไรเงี้ยแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะไม่เห็นว่าไอ้ความเป็นมายังไงเรื่องราวเนี่ยมันต้องมีอดีตนะมันมีความเป็นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็ต้องมีที่มาที่ไปนั่นก็เป็นโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ขาวกับดำอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจกันนะครับไอ้การขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่ประเทศไทยดื้อดึงจะไม่มีการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยมันก็ต้องมาด้วยความจริงใจใช่ไหมมันไม่ใช่กลายเป็นการเดินมันการเล่นเกมอะไรบางอย่างหรอกฝ่ายกัมพูชาอย่างว่าเขาต้องการสร้างให้ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาครับก็ผมบอกกับว่าตรงนี้คือมุมมองของผมนะแต่ผมเชื่อว่ามุมมองของเราเนี่ยมันยึดอยู่กับข้อเท็จจริงครับ
0: และในวันนี้เวลา 17:30 นจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาสามารถติดตามรับชมได้ทาง NBT2HD
2: และย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าทางที่ประชุมสภากลาโหมการมีการพูดถึงมาตรการในการยกระดับความพร้อมรบนะคะจัดทำมาตรฐานกระสุนแล้วก็ยุทธภัณฑ์สำรองสงครามร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมรบจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆด้วยนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพปรับปรุงฐานข้อมูลกำหนดระดับการสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่5ได้แก่กระสุนและยุทธภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติการทางทหารและสำรองสงครามให้ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านยุทธการสถานการณ์ภัยคุกคามขีดความสามารถด้านงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังบำรุงและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกๆสถานการณ์
0: และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายทหารพรานที่เสียชีวิตที่สนามที่ว่าการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่4ลำเลียงร่างของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหนึ่งในทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลับภูมิลำเนาย้อนกลับไปครับเมื่อปี2558จ่าสิบเอกธีรยุทธ์ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จนต้องสูญเสียไตไปข้างหนึ่งขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือคุณสิริวรรณโสมเกิดน้องสาวแท้ๆต่อมาที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์

0: ราชธานีนายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดพร้อมทั้งพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลอีกทั้งอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพลตำรวจเอกสำรัญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเชื่อว่า3เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองและก็เหตุคนร้ายยิงและขว้างไป๋บอมใส่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะนั้นเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดียวกันขณะนี้ทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับภายใน1-2วันนี
1: ้มันผมบอกแล้วหรือว่าเป็นใครแต่ว่าในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับในกรุงเทพฯเรื่องนั้นนะครับผมวันนี้ผมหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สารติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วก็เป็นการไปดูการเข้ามาที่ก็ต้องย้ำไปก่อนว่าเราต้องมาตรการและช่วยดูแลการดำเนินการรักษาเพราะมันเกิดกับหลายคน
2: ส่วนที่หมายจับเนี่ยมันเป็นจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
1: ้ผมว่านะครับทุกคดีนะครับทุกคดีนะครับแต่ช้าเร็วส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที
2: ่ยิงคือละแงะ
1: น่าจะต้อง
2: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
1: จะเร่งรัดให้เจ้าที่
3: ทางด้านของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็พูดถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าภาครัฐค่ะยังต้องมีการทำตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปนะคะเนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเจรจาส่วนกลุ่มที่ยังก่อเหตุรุนแรงภาครัฐจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดซึ่งก็ต้องแยกแยะทั้งสองกลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังย้ำเตือนนะคะว่าหากภาครัฐยุติการพูดคุยแล้วหันมาใช้ความรุนแรงตอบโต้เพียงอย่างเดียวก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายมากขึ้นในส่วนของการประเมินด้านการข่าวและการป้องกันเหตุร้ายนั้นทางฝ่ายความมั่นคงได้บูรณาการข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง
4: ในการทำงานเนี่ยเราคงเรื่องนโยบายการพูดคุยในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายและเป็นเรื่องในเชิงที่ทางประชาธิปไตยสังคมต่างๆในการละการยอมรับเราคงต้องคุยต่อไปเพราะเราเชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราส่วนคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องแยกกันนะถ้าเกิดบอกว่าเรามีการใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่คุยแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ถูกต้องเพราะยังไงเราเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่พร้อมจะร่วมมือกับคือสังคมเนี่ยจำนวนพอสมควรเลยแหละครับกลุ่มคนช่างแรงก็เป็นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะงั้นก็อยากจะตั้งความเข้าใจในส่วนนี้ครับว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนและเด็ดขาดที่ท่านนายกกล่าวถึงนะฮะแต่การพูดคุยต่างๆก็น่าจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับ
3: ขณะเดียวกันนะคะยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความคำสะดวกในกระบวนการพูดคุย เชื่อมั่นว่า ทางการมาเลเซียมีศักยภาพในการเข้าถึงและประสานงานกับกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได้
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เสียชีวิตฟรีส่วนความเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสารที่บางฝ่ายมองว่าเห็นต่างกับเสนาธิการทหารบกนั้นพลโทอดุลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่เป็นเพราะการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
5: เหมือนไม่เข้าใจ เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพอเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสคบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่

0: ถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมอ่ะนะครับแต่ในเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจผมก็ต้องพูดนะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกด่าว่าไม่รักลูกน้องผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตสีเขียวจับหนังหัวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงก็ไม่ตายฟรีนะครับผมบอกตรงๆว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับท่านลองดูท่านแม่ทัพพระฤาษีผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วหลังที่เกิดเหตุได้ไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพนะแล้วก็ก่อนเสถบอลออกไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสถบอลดูได้นะครับไม่ต้องถามผมต้องไปถามเสถบอนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
1: ส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามนะคะเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดโปงขบวนการพ่อไถ่ทิพย์นะคะโดยนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านห้วยขวางนะคะโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงสำนักงานเขตจับผู้ต้องหาได้4คนค่ะจากการตรวจสอบก็พบขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนที่มีการสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทยก็เป็นการเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจและผู้แทนจากหลายหน่วยงานค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ4คนประกอบไปด้วยคนไทย2คนชื่อว่านายหมงแล้วก็นายวอซึ่งเป็นพ่อทิพย์นะคะรวมถึงชาวจีน2คนก็คือนางสาวซีแล้วก็นายหูมนาบิดาแท้จริงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นภายในหมู่บ้านย่านรัชดาเหม่งจ๋ายไปตรวจค้นอีก1จุดคือโรงพยาบาลเอกชน1แห่งแล้วก็สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งค่ะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
2: หลังการเข้าตรวจค้นครับพลตำรวจเอกสำราญก็แถลงข่าวโดยเปิดเผยว่ามีประชาชนร้องเรียนและส่งหลักฐานให้ตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้เด็กได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและสิทธิ์ในฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเท็จปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2คนอีก1คนอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบก่อนที่ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองจะเข้าแจ้งความกับสน.ห้วยขวางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: โดยตำรวจนะคะได้ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำพยานตรวจเวชทะเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนและมีชาวจีนต้องการให้ลูกทั้งสองคนนั้นได้สัญชาติไทยค่ะจึงมีการติดต่อขบวนการนายหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อที่แท้จริงชาวไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนอย่างที่บอกไปนี่ก็คือนายหมงแล้วก็นายวอนนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนมาก่อนแต่ยอมให้เอกสารส่วนตัวและแสดงตัวเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างตำรวจเชื่อว่าขบวนการนี้ทำกันเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบและขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อเด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย
3: ตัวเด็ก2คนนี้ก็มีพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับ2สัญชาติก็ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเราก็อาจจะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสัญชาตินะครับแล้วโรงพยาบาลที่ดำเนินการก็คุยกับทางผู้แทนทางการแพทย์แล้วนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งในกรุงเทพเนี่ย161โรงพยาบาลนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งหมดนะครับที่ต้องสงสัยนะครับท่านก็เดี๋ยวจะรวบรวมฐานให้เรานะครับที่ต้องสงสัยเราก็อาจจะประสานในส่วนของกรมการปกครองนะครับดำเนินการวันนี้การดำเนินการในวันนี้นะครับก็ผลไปตามที่คาดหมายนะครับแล้วก็สามารถจับกุมได้หมดทุกคนที่เราออกหมายจับนะครับ
1: ท่านนี้ผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อไทยทิพย์แต่วันที่9กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนะคะพบเด็กต้องสงสัย22คนจับกุมผู้กระทำความผิดคือพ่อไทยทิพย์จำนวน16คนแม่ชาวจีน13คนพ่อคนจีน

0: 6คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1คนคือรวมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คือ37คนค่ะ
1: ไปดูประเด็นในพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคใต้เข้าตรวจธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตโดยย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังมีการโทรศัพท์มาขอให้ยุติการตรวจสอบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตว่าหากเจ้าหน้าที่พบมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าจะไม่มีการละเว้นโดยกรณีเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและมีโทรศัพท์มาขอพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ขอให้ไม่ดำเนินคดีแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำว่าถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกพร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่ค้างสะสมโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้โดยเร็วแต่ว่าผู้ที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตไม่สามารถอ้างความล่าช้าของระบบได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เตรียมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าไม่มีใบอนุญาตหลังพบความพยายามลักลอบนำกัญชากว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศผ่านสนามบินภูเก็ต
2: ในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องลงไปดูลึกหน่อยตั้งแต่การซื้อที่ดินในการขออนุญาตในการก่อสร้างแล้วก็ระยะของการประกอบธุรกิจนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเราคงจะไปบ่งชี้ไม่ได้ว่าที่นี่เปิดให้บริการมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตล้างประเทศไทยให้สะอาดจากต่างชาติจากทุนเทาซะก่อนจากนอร์เวย์ซะก่อนนะครับส่วนปฏิบัติการอื่นๆว่าจะมีส่วนใดหรือบุคคลใดไปเกี่ยวข้องไหมเนี่ยขออนุญาตเป็นการสืบสวนเพิ่มเติมภายในก่อนก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับมีคนไทยโทรมามีคนโทรมาอ้างว่าเป็นบุคคล1 2 3 4 5แต่ก็นโยบายชัดเจนครับเพราะผมปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าท่านเป็นใครแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตดําเนินให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมาย
0: รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและการกวาดล้างยาเสพติดเพื่อความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการบูรณาการทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: เดินหน้าประกาศสงครามกับอาชญากรรมทุกรูปแบบล่าสุดลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์โดยผลักดันบางเทาแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการจัดระเบียบชายหาดอย่างเป็นระบบเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่ไปกับการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นยังถอนรากถอนโคน
4: เราก็จะใช้กฎหมายทุกอย่างใครทำอยู่ก็รีบๆถอนออกไปซะเพราะว่าเราจะไม่รอนะครับเราจะใช้กฎหมายนะครับที่มีอยู่มันจะมีมาตราอยู่ที่เราสามารถที่จะทำการประกาศแจ้งล่วงหน้าให้เขามาดำเนินการอ้างสิทธิ์ถ้าอ้างไม่ได้หรือถ้าอ้างแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของหน่วยงานราชการที่จะหรือถอนทำลายนะครับแล้วก็เข้าไปยึดกลับคืนมาแค่นั้นเอง
3: ในส่วนของปัญหายาเสพติดรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโอเปเรชั่น90วันแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งการจับกุมผู้ค้าขยายผลถึงผู้บงการและตัดวงจรทางการเงินอย่างเด็ดขาด
5: ที่ผ่านมาผมก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นะครับต้องชื่นชมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปปส.ทั้งทหารนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่าย DSI นะครับยุติธรรมที่ให้ความร่วมมือเรามีการแถลงข่าวในเรื่องของการจับนะครับ ป้องกันปราบปรามเมื่อมียาเสพติดมันก็นำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนะครับนำไปสู่สังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาเพราะสิ่งเหล่านี้เราแทบจะไม่มีทางเลือกเลยครับที่จะคอมโพรไมซ์กับกระบวนการค้ายาเสพติดชนิดนี
3: ้มาตรการนี้ยังครอบคลุมการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเพื่อทำลายศักยภาพขององค์กรอาชญากรรมไม่ให้กลับมาก่อเหตุได้อีกโดยรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างยาเสพติดคือภารกิจที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสังคมไทยที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือ

0: แล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
2: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
3: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
4: อังคาตพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
1: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
5: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
1: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
5: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือเสถียรเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
3: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
5: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้หมู่ไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
6: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
5: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
1: ผมจะพยายามครับ
3: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
0: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
7: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
0: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
3: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
1: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการทำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกะขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะ
1: สัญลักษณ์คนในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2: ค่ะสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้นักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: กลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือข้อที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนคำแรกคืออะไรลูก
3: คุณเอสเตอร
2: ์คำที่สองสเปนเด็กใช่ไหมคะคำทั้ง3คำนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะมีกลุ่มสุดท้ายยกก่อนเพื่อนนะคะเกี่ยวกับอะไรลูก
4: เส้นใยสังเคราะห์ค่ะ
2: เกี่ยวกับเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมคะที่ใช้ในการ
4: ทำเสื้อผ้าค่ะ
2: ผลิตเสื้อผ้าใช่ไหมคะที่เราเรียนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบกันว่าถูกต้องไหมที่เพื่อนตอบมานะคะเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากกลุ่มนี้ได้ไป1ดวงทุกคนนะคะต่อไปข้อที่2มีกลุ่มไหนจะตอบไหมกลุ่ม6อีกแล้วแบ่งกลุ่มอื่นบ้างได้ไหมกลุ่มไหนคะ
5: กลุ่ม
2: 2กลุ่ม2ขอกลุ่ม2ก่อนนะ
5: เอาหมายเลข
2: 2โอเคเช่นผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยฝ้ายเท่าไหร่65% และใยโพลีเอสเตอร์ 35% เอาข้อไหนอีกลูกตอบได้ยังตอบได้แล้วเหรอเก่งจังเอาข้ออื่นก่อนไหม
5: เอา
2: อาจจะผิดก็ได้นะข้อไหนคะ
5: ข้อ1
2: การนำเส้นใยธรรมชาติมาดัดแปลงด้วยวิธีทางเคมีได้ใช่ไหมคะมั่นใจนะไม่งั้นได้กลุ่มอื่นนะ
5: ไม
2: ่เชิญค่ะเกี่ยวกับอะไรนะ
6: เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ครับ
2: เส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นยังไงนะลูกมีส่วนผสม
6: มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติกับเส้นใยสังเคราะห์อย่างละบางอย่างอาจจะมีมากบางอย่างอาจจะมีน้อยค่ะ
2: เก่งมากนะคะเดี๋ยวดูคำตอบถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือค่ะยอดเยี่ยมลูกจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันมีผ้าอะไรนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะผ้าอะไรนะคุณสมบัติซับเหงื่อได้ดีไม่ยืดไม่หดนะคะทนต่อการซักด้วยเครื่องซักผ้าเนื้อผ้าไม่เป็นขุยด้วยแล้วก็มีส่วนผสม2อย่างเช่นผ้าคอตตอนคือผ้าฝ้ายใช่ไหมลูกกับโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมคะสัดส่วนก็เหมือนที่ลูกบอกเมื่อกี้ว่ามากน้อยแตกต่างกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยได้เป็นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ก็คือมีทั้งธรรมชาติมีทั้
5: ง
2: เส้นใยสังเคราะห์นะคะเก่งมากเลยมีอีกไหมนะอ้าวมีอีกข้อที่3ใครอยากจะตอบไหม

0: ลุ่ม2อีกแล้วทำไมกลุ่ม2กลุ่มนี้เก่งจังอยากจะตอบไหมลูกขออีกกลุ่มหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ให้กลุ่ม1ตอบนะ
1: ได้
0: โอเคกลุ่มนี้ได้ดาวแล้วกลุ่ม6ได้ดาวแล้วกลุ่ม1ข้อที่3ถามว่าอะไรนะเอาทำภาษาอังกฤษด้วยอะไรลูกอ่านออกไหมคะ
2: เส้นได้ที่ทำมาจากขนสัตว์ครับ
0: เส้นได้ที่ทำจากขนสัตว์ข้อไหนลูกทำจากขนสัตว
2: ์4
0: มีกลุ่มไหนตอบได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเพื่อนช่วยกลุ่มไหนลูกกลุ่ม3กลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3เชิญค่ะลูกสามารถตอบคำตอบสุดท้ายได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยนี้ก่อนนะคะ
3: เส้นใยธรรมชาติครับ
0: ตอบเส้นใยธรรมชาติเลยเหรอรู้ได้ยังไงว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติรู้ได้ไงลูก
3: คำคุ้นคุ้นเคยผ่านตาครับ
0: คำคุ้นคุ้นเคยผ่านตามีเพื่อนช่วยได้ไหมคำเหล่านี้มีความหมายหรืออ่านว่ายังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่ะเก่งมากลูกเดี๋ยวเอากลุ่ม2ช่วยอ่านได้ทีละคำนะคะ
3: เพราะว่าคอตตอนเป็นผ้าฝ้ายครับ
0: คอตตอนคือผ้าฝ้ายใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วคำถัดมา
3: แฝกคำสุดท้ายเป็นผ้าขนสัตว์ครับ
0: คำสุดท้ายเป็นผ้าขนสัตว์ใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: วูลต่อมา
3: ผ้าไหมครับ
0: ผ้าไหมทำไมรู้ภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษแล้วลูกแล้วคำที่สอง
3: คำที่สองเฟกครับ
0: แฟก
3: ใช่ค่ะ
0: แฟกแปลว่าอะไรลูก
3: เป็นใยป่านครับ
0: แฟกเป็นพืชประเภทปอป่านที่ใช้ทำผ้าลินินค่ะเซลล์นี่เป็นอะไร
3: ผ้าไหมคร
0: ับ ผ้าไหมนะคะคำเหล่านี้ใครอยากตอบคำเหล่านี้เกี่ยวกับเส้นใยอะไรคะกลุ่มหนึ่งแป๊บนึงนะคะลูกให้กลุ่มหนึ่งเขาแก้ตัวหน่อย
2: เส้นใยธรรมชาติครับ
0: เป็นเส้นใยจากธรรมชาติถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากกลุ่ม5ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวกลุ่ม5มีโอกาสได้ตอบนะลูกนะคะตอนนี้ได้ดาวกับครบแล้วต่อไปสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะในเมื่อนักเรียนรู้จักเส้นใยแล้วประเภทของเส้นใยแล้ววันนี้มาเรียนสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าของเรานะคะให้ถูกวิธีมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง ข้อ1อธิบายความหมายของสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆได้นะคะข้อ2วิเคราะห์สัญลักษณ์การดูแลรักษาเสื้อผ้าข้อ3นำเสนอการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ถูกต้องตามสากลข้อ4เห็นความสำคัญของป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้าในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะหลังจากวันนี้ไปเราต้องรู้และเข้าใจวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าของตัวเองได้นะคะเอามีคำถามอีกกลุ่ม5พร้อมไหมลูกคำถามข้อที่1นักเรียนคิดว่ามีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างไรให้ใช้ได้นานและคุ้มค่าเดี๋ยวคุณครูจะให้โอกาสกลุ่ม5ก่อนเพราะกลุ่ม5ต่อคิวอยู่เชิญค่ะลูก
4: ดูสัญลักษณ์สากลและซักอย่างถูกวิธีครับ
0: ดูอะไรนะคะ
4: สัญลักษณ์สากลครับ
0: สัญลักษณ์สากลดูได้จากตรงไหนลูก
4: ปกคอเสื้อครับ
0: ปกตรงในปก
4: ใช่ครับ
0: ตรงเสื้อข้างในใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ทีนี้รู้ได้ไงว่า

0: มีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าหรือดูแลเสื้อผ้าของเราอะอย่างไรมีป้ายบอกแล้วมีอะไรบอกอีกลูกป้ายอะมีลักษณะคือมีลักษณะหรือมีอะไรที่บ่งบอกว่าต้องดูแลรักษาแบบนั้นที่เราสังเกตนะลูก
1: เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปครับ
0: สัญลักษณ์เป็นรูปภาพใช่ไหมลูกเก่งมากกลุ่ม5ปรบมือค่ะนะคะเก่งมากเลยนี่คือการสังเกตแล้วมีอะไรอีกกลุ่ม2อยากตอบนอกจากสัญลักษณ์รูปภาพแล้วเป็นสัญลักษณ์แบบไหนอีกลูก
2: มีซักผ้าให้ดูวิธีการซักค่ะว่าซักถูกต้องหรือไม่แล้วก็พับเก็บในตู้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เลือกการรีดที่ดีค่ะการตากแล้วก็การอบค่ะ
0: การซักการตากการอบใช่ไหมลูกต้องถูกวิธีใช่ไหมคะแล้วไอ้ถูกวิธีเป็นยังไงวันนี้เราจะได้เรียนกันใช่ไหมปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยค่ะเก่งมากต่อไปมีข้อที่2อีกไว้สำหรับกลุ่มไหนนะ
3: กล
0: ุ่
3: มหนู
0: เมื่อกี้กลุ่ม6ขอต่อคิวนักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้หรือไม่และจากที่ใดบ้างเมื่อกี้เพื่อนตอบสัญลักษณ์มีใช่ไหมลูกในป้ายใช่ไหมคะมาดูสัญลักษณ
4: ์เสื้อผ้าเคยเห็นค่ะ
0: เคยเห็น
4: เคยเห็นตามเสื้อผ้าค่ะแล้วก็กระเป๋า
0: ตามเสื้อผ้ากระเป๋าใช่ไหมคะเห็นไหมไม่ใช่เสื้อผ้าอย่างเดียวใช่ไหมลูกกระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตจากผ้านะคะมีวิธีการบอกด้วยสัญลักษณ์ภาพและก็อะไรอีกข้อความใช่ไหมลูกปรบมือกลุ่ม4ค่ะเก่งมากมาดูป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้านักเรียนคงเคยเห็นแล้วมีใครเคยเห็นบ้างยกมือค่ะใครที่ไม่เคยเห็นแสดงว่าไม่เคยสังเกตเลยตัวเองสวมใส่เสื้อผ้าแล้วมีสัญลักษณ์แบบนี้ที่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกสัญลักษณ์แบบนี้เป็นอะไรคะเป็นป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้านะคะแต่ละชนิดเก่งมากนะก็เหมือนที่เพื่อนตอบไปเมื่อกี้นะคะก็ป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะอะไรรูปภาพสัญลักษณ์ใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นคำอธิบายสั้นๆให้เราเข้าใจง่ายในการที่จะดูแลรักษาเสื้อผ้าตัวนั้นๆ นะคะแล้วก็อะไรอีกนิยมเขียนเป็นสัญลักษณ์รูปภาพใช่ค่ะสัญลักษณ์รูปภาพหรือเป็นข้อความนะคะอาจจะเป็นได้ทุกภาษาก็ประเทศไหนผลิตเสื้อผ้าชนิดนั้นๆประเทศนั้นก็จะมีการบรรยายข้อความสั้นๆเป็นภาษาของตัวเองใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวนักเรียนได้สืบค้นกันและก็ได้เรียนรู้การค้นหาการแปลความหมายของคำศัพท์ด้วยต่อไปดูซิว่าป้ายที่บอกเนี่ยนะคะบอกวิธีการซักด้วยภาพและก็ข้อความต่างๆอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางมาดูพร้อมกันนะลูกนักเรียนปลายทางเคยสังเกตไหมคะภาพแรกหรือเรื่องแรกในกระบวนการทำความสะอาดเสื้อผ้าใช่ไหมคะเรื่องของการซักแห้งนักเรียนรู้จักไหมซักแห้งเป็นยังไงซักแห้งเป็นยังไงคะ
5: เป็นวิธีการทำความสะอาดผ้าโดยไม่ใช้น้ำ
0: เป็นวิธีการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยไม่ใช้น้ำนักเรียนเคยทำไหม
5: ไม
0: ่
5: เคย
0: ใครเคยทำยกมือใครเคยทำความสะอาดด้วยวิธี

0: แบบนี้เก่งมากนะคะเคยซักใช่ไหมลูกบอกเพื่อนได้ไหมว่าซักแบบไหนนานแล้วใครตอบได้เอาแจกดาวอีกไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามีเรียนนะคะวิธีการซักแห้งจะไม่ใช้น้ำแต่ใช
1: ้
0: สารเคมีที่เป็นตัวทำละลายนะคะมีความสามารถพิเศษอะสารเคมีนี้มีความสามารถพิเศษที่จะช่วยอะไรคะละลายคราบสกปรกใช่ที่สกปรกฝังลึกอะนะคะให้ช่วยถนอมเนื้อผ้าเราด้วยรักษาเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเช่นชุดอะไรชุดแต่งงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็น อะไรนะคะที่นิยมใช้กันน้ำมันเพอร์คลอโรเอทิลีนนะคะค่อนข้างเรียกยากนิดนึงแล้วก็ไฮโดรคาร์บอนนะคะแต่ว่าน้ำมันเพอร์คลอโรเอทิลีนเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยค่อนข้างจะมีกลิ่นรุนแรงนิดนึงนะคะแต่ส่วนที่ช่วยถนอมผ้านะคะก็จะเป็นเรื่องของไฮโดรคาร์บอนอันนี้นักเรียนจะมีการเรียนที่ลึกกว่านี้ในระดับที่สูงขึ้นนะลูกอันนี้รู้คร่าวๆก่อนสัญลักษณ์ในเรื่องของการซักแห้งมีอะไรบ้างสัญของการซักแห้งส่วนใหญ่นะลูก
2: ใช้น้ำยา
0: ส่วนใหญ่สัญลักษณ์ของการซักแห้งจะเป็นลักษณะวงกลมนะคะแต่ว่าสัญลักษณ์ภายในเนี่ยสัญลักษณ์ภายในเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละรูปแบบนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าถ้าเป็นวงกลมอย่างเดียวคือสามารถซักแห้งได้นะคะถ้ามีกากบาทด้วยในวงกลม
1: ห
0: ้
1: าม
0: นะคะห้ามแล้วก็ถ้ามีตัวอักษรอยู่ข้างในใช้น้ำยาซักแห้งได้ทุกชนิดนะคะฉะนั้นที่เสื้อผ้าของเราส่วนใหญ่จะมีสัญลักษณ์เหล่านี้บอกอยู่นะคะมีอะไรอีกดูสิอ้าวมีตัว P อยู่ข้างในด้วยคืออะไรลูก
1: สามารถใช้ที่แบบซักแห้งได้ทุกชนิดยกเว้นไตรคลอโร
0: ไตรคลอโรเอทิลีนยกเว้นนะใช่ไหมคะต่อไปมีตัว F ด้วยใช้ได้เฉพาะประเภทไฮโดรคาร์บอนนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกตด้วยนะก่อนที่จะทำความสะอาดหรือซักเสื้อผ้าของเรานะคะเพื่อเป็นการถนอมรักษาเสื้อผ้าใช้ได้นานต่อไปการใช้สารฟอกขาวใครเคยใช้บ้างมีใครเคยใช้บ้างเคยใช้ไหมลูกสารฟอกขาวดูสารฟอกขาวคืออะไรกระบวนการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้สารฟอกขาวด้วยคลอรีนนะคะด้วยคลอรีนหรือว่าด้วยออกซิเจนนะคะเพื่อช่วยให้ผ้าขาวแล้วก็ช่วยขจัดคราบฝังแน่นเช่นคราบอะไร
1: คราบเหล
0: ืองคราบเหงื่อใครเคยเจอเสื้อผ้าที่มีคราบเหลืองที่คอที่ปกเช่นส่วนใหญ่เสื้ออะไรลูก
3: เสื
0: ้ออะไรคะเสื้อกล้ามเสื้อนักเรียนเสื้อพละด้วยใช่ไหมลูกบางทีเราเล่นเยอะใช่ไหมคะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามีอะไรอีกลูกเสื้อสูทใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปมาดูสัญลักษณ์การใช้สารฟอกขาวสัญลักษณ์จะเป็นรูป
1: สาม
0: เหลี่ยมนะคะสามารถใช้สารฟอกขาวได้ทุกชนิดก็คือสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะคล้ายกันแต่

0: ยู่ที่รูปทรงใช่ไหมรูปทรงใช่ไหมคะมีตัวอักษรอะไร
1: CL
0: อยู่ข้างในคืออะไรคะลูก
2: ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบได้
0: ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบได้ต่อไปมีขีดด้วยข้างในคืออะไรลูกมีกากบาทก็ห้ามนะคะสังเกตได้ดีนะสัญลักษณ์แต่ละภาพนะคะมาดูการซักบ้างโดยทั่วไปเรื่องของการซักจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ว่าที่จะมีปัญหาก็คือเสื้อผ้าที่ใช้สักอะไรคะฟอกขาวกับซักแห้งใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะมีราคาแพงนะลูกมาดูการซักภาพแรกมี40อยู่ข้างในด้วยเป็นถัง
3: ซ
0: ักด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิที่กำหนดเท่าไหร
3: ่48
0: ค่ะโดยทั่วไปก็แล้วแต่ที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกแต่ว่าภาพนี้คือเท่าไหร่ลูก
3: 40
0: นะคะต่อไปแย่มือลงไปในถังสามารถซักด้วยมือได้อันนี
3: ้ห
0: ้
3: ามซ
0: ัก ห้ามซักแล้วผ้าจะสะอาดไหม
4: ซ
0: ักแห้งเก่งมากเอาการอบมาดูการอบนะคะการอบจะเป็นเหมือนถังสี่เหลี่ยมแล้วมี
3: ว
0: งกลมข้างในนะคะอบแห้งใช้อุณหภูมิมีจุดข้างใน1จุดนะถ้ามี2จุดอ่ะ
3: อบแห้งใช้อุณหภูมิปานกลาง
0: ปานกลางต่อไป3จุดอีก
3: อบแห้งใช้อุณหภูมิสูง
0: แล้วก
3: ็ห้ามอบ
0: นะคะเก่งมากเลยเรื่องของการตากอีก
5: เป็นสี่เหลี่ยมทีละ
0: การตากก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเสื้อเราสะบัดเสื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมการตากมีขีดหนึ่งขีดหมายถึง
3: ตาก
0: บนพื้นที่ราบเพราะว่าเสื้อบางตัวหรือเสื้อผ้าบางชนิดถ้าโดนน้ำแล้วถ้าเราเอาไปแขวนอาจจะมีการย้วยใช่ไหมคะเสียทรงฉะนั้นก็เลยต้อง
5: ตาก
0: ใช่บนพื้นที่ราบนะคะต่อไปตากโดยการ
3: แขวน
0: ได้นะคะต่อไป
3: ซักแขวนตากให้แห้ง
0: ซักแขวนตากให้แห้งนะคะสามารถแขวนได้เช่นกัน
3: ตาก
0: ต่อไป
3: ตาก
0: ในที่ร่มแล้วก็นี้ห้ามบีดนะคะถ้าบีดผ้าแล้วเป็นยังไง
3: ผ้าเส
0: ีย
3: ทรง
0: เก่งมากผ้ายับผ้าบางชนิดเส้นใยนะคะอาจจะมีลักษณะอะไรคะคุณลักษณะคือยับมากยับง่ายฉะนั้นห้ามบิดการรีดเป็นไงคะ
3: เป็นรูปเตารีด
0: ใช่เก่งมากกลุ่ม6วันนี้ยอดเยี่ยมเป็นรูปเตารีดมีจุด1จุด2จุด3จุดหมายถึงอะไร
3: รีดโดยความร้อนต่ำ
0: 1จุดรีดโดยความร้อนต่ำเสื้อผ้าบางชนิดไม่สามารถใช้ไฟแรงได้ถ้าใช้ไฟแรงแล้วเป็นไง
3: ไหม
0: ้มีกลิ่นไหม้ออกมาได้นะคะและสภาพเสื้อเราจะเป็นไง
3: เสีย
0: เลยนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าแพงๆก็จะเป็นไง
3: เสีย
0: เลยต่อไป2จุดใช้ความร้อนปานกลาง3จุดใช้ความร้อนสูงนะคะอ้าวมีเครื่องหมายนี้อีกแล้ว
3: ห้ามรีด
0: นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าบางชนิดเส้นใยไม่เหมาะสำหรับโดนความร้อนเพราะมันจะไหม้ใช่ไหมลูกเก่งมากแล้วก็รีดโดยใช้ไอน้ำได้จำได้ยัง
3: จำได้แล้วค่ะ
0: จำได้หมดไหม
3: หม

0: แน่ใจ
1: แน่ใจ
0: ห้ามดูในใบความรู้นะเดี๋ยวกิจกรรมสำหรับวันนี้นักเรียนตั้งใจฟังพร้อมไหม
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะกิจกรรมสำหรับวันนี้พร้อมแล้วก็ต้องเงียบไม่มีเสียงคุณครูแบ่งกลุ่มแล้ว6กลุ่มแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มมารับเสื้อผ้าข้างหน้านะครูจะให้มาทีละกลุ่มนะลูกให้กลุ่มละ2ตัวนะคะทีนี้พอนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับเสื้อผ้าเสร็จแล้วให้รวมกลุ่มกลุ่มหน้ากับกลุ่มหลังคือกลุ่ม1กับกลุ่ม6นะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าเสื้อที่นักเรียนเลือกไปมีป้ายสัญลักษณ์บอกในการดูแลทำความสะอาดมีทั้งแบบรูปภาพและก็มีทั้งแบบอะไรคะคำอธิบายนะคะให้นักเรียนนำเสื้อที่นักเรียนเลือกทั้งหมดกี่ตัว
2: 2 ตัว
0: ทั้งหมดกี่ตัว
2: 4 ตัว
0: เพราะว่ากลุ่มละ2 ตัวใช่ไหมลูกทั้ง4ตัวให้นักเรียนดูสัญลักษณ์อันไหนที่ซ้ำนักเรียนไม่ต้องเขียนมาให้เขียนแค่1ภาพให้นักเรียนวาดภาพด้วยแล้วนักเรียนเขียนความหมายนะคะสิ่งสำคัญนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าเสื้อตัวไหนต้องดูแลอย่างไรเพราะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนำเสนอข้างหน้าด้วยนะคะกลุ่มไหนได้เสื้อไหนไปนักเรียนสามารถสวมได้เลยและเดี๋ยวมานำเสนอข้างหน้าด้วยนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจสิ่งที่นักเรียนต้องช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายคือ
1: ลักษณะเนื้อผ้าเป็นอย่าง
0: ไรหนึ่ง
1: ลักษณะเนื้อผ้าเป็นอย่างไร
0: ลักษณะเนื้อผ้าเป็นอย่างไรผ้าที่นักเรียนรับไป2สัญลักษณ์ในการดูแลมีอะไรบ้างเมื่อกี้หนึ่งยังไม่หมดผลิตจากเส้นใยประเภทไหนนะคะถ้านักเรียนไม่สามารถอ่านออกได้ว่าภาษานี้แปลอย่างไรทำยังไงคะ
3: เซิร์ชในโทรศัพท์
0: คุณครูอนุญาตให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนในการเซิร์ชหาคำแปลได้นะคะพร้อมยัง
2: พร
0: ้อมแล้วนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มเอากลุ่มหนึ่งก่อนให้โอกาสเลือก2ตัวนักเรียนจะเลือกเสื้อไหนครับเจนลืมให้นักเรียนวาดสัญลักษณ์ในนี้ด้วยนะคะใช้สีได้เลยฮัลโหลต่อไปเชิญกลุ่ม2ค่ะสองตัวค่ะนี่ต่อไปกลุ่ม3ค่ะลูกอันนี้ด้วยลูกน้องนี่ด้วยครับกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม5ค่ะครับสีขาวกลุ่ม6เชิญค่ะกลุ่ม6ค่ะเชิญค่ะแล้วเดี๋ยวใช้กระดาษด้วยกันนะลูกนักเรียนพร้อมแล้วให้เว วลาศึกษาแล้วก็เดี๋ยวนะคะค่ะเสื้อตัวไหนที่เป็นภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยนักเรียนก็สืบค้นเอานะคะแล้วก็ให้วาดรูปลงในกระดาษที่คุณครูให้ไปบอกความหมายด้วย

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างกิจกรรมของเราวันนี้สนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: นักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะลูกเดี๋ยวมาดูนักเรียนต้นทางกันว่านักเรียนต้นทางได้เสื้อผ้าแบบไหนไปบ้างชนิดใดบ้างประเภทเส้นใยอะไรนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาอย่างไรเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มค่ะเชิญเลยค่ะลูกให้เพื่อนนำเสนอดูซิว่าเสื้อที่เราได้ไปเป็นยังไงดูแลยังไงเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะเสื้อตัวที่หนึ่งนะคะ
0: ตัวไหนลูกตัวที่หนึ่งเก่งมากเป็นยังไงลูกต้องดูแลยังไง
2: มีวิธีดูแลนะคะ 1. ซักด้วยน้ำตามอุณหภูมิที่กำหนดค่ะสัญลักษณ์ตามนี้เลยค่ะ 2. รีดด้วยใช้ความร้อนปานกลางค่ะตามนี้เลยค่ะ 3. นะคะห้ามซักแห้งค่ะ 4. ห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ห้ามใช้สารฟอกขาวมีห้าม2ห้ามห้ามซักแห้งกับห้ามใช้สารฟอกขาวเสื้อตัวนี้เป็นเส้นใยอะไรคะ
3: ใยฝ้าย 100% ครับ
0: เป็นใยฝ้าย 100% ใยฝ้ายคือใยที่ผลิตจากใยธรรมชาติใช่ไหมลูกนะคะเก่งมากกลุ่มนี้แล้วตัวถัดไปตัวถัดไปเชิญครับข้างหน้าเลยลูกตัวที่สองตัวไหนลูกตัวนี้คือตัวที่สองนะคะโดยที่ต้องดูแลยังไงตัวเนี้ย
4: ตัวที่สองต้องดูแลก็คือซักด้วยน้ำตามด้วยอุณหภูมิที่กำหนด
0: สัญลักษณ์ไหนลูกสัญลักษณ์ไหนซักด้วยน้ำ
4: ตามที่อุณหภูมิที่กำหนดค่ะ
0: ตามอุณหภูมิที่กำหนดคือเท่าไหร่ลูก
4: 40องศา
0: 40องศา
4: 2รีดโดยใช้ความร้อนปานกลางค่ะ
0: รีดโดยใช้ความร้อนปานกลางต่อไป
4: ห้ามซักแห้งค่ะ
0: ห้ามซักแห้งเช่นกันต่อไป
4: ห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะเสื้อตัวนี้ห้ามใช้สารฟอกขาวแล้วก็ห้ามซักแห้งเหมือนกันเลยกับตัวเมื่อกี้ใช่ไหมลูกแต่ดูซิว่าเส้นใยที่ใช้ในการผลิตคือเส้นใยอะไรคะลูกให้เพื่อนตอบลูกเส้นใยอะไรคะ
5: โพลีเอสเตอร์ครับ
0: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% เนื้อสัมผัสเป็นไงลูก
5: ครูขาครับ
0: ลื่นๆใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: บางเบาใช่ไหม
5: ครับ
0: นะคะต่างกับตัวโน้นคอตตอน 100% เนื้อเป็นไงลูกเนื้อสัมผัสเป็นไง
1: น
0: ิ่มมากลื่นมากนะคะตัวที่สาม
4: ตัวที่สามนะคะ

0: ิธีการดูแลก็คือใช้น้ำยาซักแห้งได้เฉพาะประเภทไฮโดรคาร์บอนรีดโดยใช้ความร้อนปานกลางห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
1: ห้ามใช้สารฟอกขาวแสดงว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเสื้อที่เพื่อนนำเสนอทั้ง3ตัวนี้คือสิ่งที่ต้องห้ามในการดูแลรักษาคือห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้ผลิตจากเส้นใยอะไรลูก
2: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ครับ
1: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% เหมือนกับของเพื่อนเลย
2: ใช่คร
1: ับ แต่ลองสัมผัสเนื้อลักษณะเนื้อเป็นยังไงลูก
2: เย็นใส่สบาย
1: ใส่สบายไหมครับ
2: สบายครับ
1: เนื้อเป็นไงลูกสัมผัสแล้วนุ่มไหมนุ่มไหมคะ
2: ครับ
1: บางเบาเหมือนกันไหม
2: คล้าย
1: คล้าย
2: คล้าย
1: กันนะคะคล้ายคล้ายกันฉะนั้นการดูแลรักษาก็น่าจะคล้ายคล้ายกันนะคะก็คือห้ามใช้สารฟอกขาวนะสำหรับกลุ่มนี้เก่งมากค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราได้ตัวแทนกำลังสวมใส่เสื้อผ้าแต่ละชนิดและซึ่งผลิตจากเส้นใยที่ต่างกันเมื่อกี้เพื่อนได้บอกเราไปแล้วว่าเสื้อตัวนี้ผลิตจากเส้นใยอะไรลูก
3: เส้นใยฝ้าย
1: เส้นใยเส้นใยฝ้าย 100% มั้ยคะเส้นใยอะไรลูกอ้าวชัดๆ
4: เส้นใยฝ้ายครับ
1: เส้นใยฝ้ายอ่ะของลูกเส้นใยอะไรครับ
5: โทลีเลสเตอร์ครับ
1: โพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์นะคะโพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมลูกใยฝ้ายเป็นเส้นใยอะไรลูกเส้นใยอะไรครับเส้นใยเพื่อนตอบหน่อย
6: ธรรมชาติ
1: เส้นใยธรรมชาติของลูกเส้นใยอะไรคะ
7: เส้นใยฝ้ายค่ะ
1: เอาทีละตัวตัวไหน
7: ตัวนี้เส้นใยฝ้าย 100% ค
1: ่ะแล้วก็ที่สีชมพูเส้นใยอะไรลูก
7: อันนี้ยังไม่ทราบค่ะ
1: อันนี้คือเส้นใยสังเคราะห์นะคะต่อไปที่บนหัวคือ
7: เส้นใยฝ้ายค่ะ
1: เส้นใยสังเคราะห
7: ์
1: ค่ะนะคะต่อไปตอนนี้คือเส้นใยเส้นใยอะไรครับ
2: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ครับ
1: โพลีเอสเตอร์เส้นใยโพลีเอสเตอร์คือใยอะไรลูกสังเคราะห์ต่อไป
8: เส้นใยฝ้ายกับคอตตอนครับ
1: คอตตอนคือเส้นใยฝ้ายลูกเส้นใยฝ้ายคือเส้นใยอะไรคะ
8: ธรรมชาติครับ
1: ธรรมชาติต่อไปค่ะ
9: ผ้าฝ้ายกับโพลีเอสเตอร์ค่ะ
1: มีผสมด้วยผ้าฝ้ายกับโพลีเอสเตอร์ฉะนั้นนักเรียนคะนักเรียนปลายทางด้วยสิ่งที่เราเรียนมาในเรื่องของเส้นใยแบ่งออกเป็น3ประเภท1เส้นใยที่ผลิตจากอะไรคะผลิตจากใยธรรมชาติฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้บทนี้ของใครที่ผลิตจากใยธรรมชาติต้องไปยืนกับธรรมชาติของใครที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ต้องยืนกับสังเคราะห์ของใครที่เป็นใยกึ่งสังเคราะห์ก็ต้องยืนกับกึ่งสังเคราะห์นะคะกลุ่มไหนที่เป็นใยธรรมชาติเชิญไปหาคู่เลยค่ะเชิญไปหาคู่ตัวเองเลยลูกใยธรรมชาติยืนตรงนี้เลยเส้นใยธรรมชาตินะคะได้3คนเส้นใยสังเคราะห์2คนแล้วก็กึ่งสังเคราะห์อีก1นะคะฉะนั้นวันนี้นักเรียนน่าจะได้เรียนรู้เรื่องของเส้นใยแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาเสื้อผ้าแล้วนะคะด้วยป้ายฉลากสินค้าที่ติดอยู่กับตัวเสื้อหรือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นภาพนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นภาพและก็สัญลักษณ์ที่เป็นข้อความต่างๆนะคะเดี๋ยวเชิญนักเรียนลงข้างล่างเลยนะคะแล้วหวังว่านักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการดูแลรักษาเสื้อผ้าของนักเรียนนะคะอย่างถูกต้อง

0: ื่องต่อไปนะคะที่เราจะเรียนในเรื่องของการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดเอกสารใบงานใบความรู้นะคะจาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely students. How are you today? I'm happy too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. Now, all of you are taking the lesson, What Time Is It? Today, we're going to talk about the time. Could you please tell me what time is it now? What time is it? Yeah, I'm going to tell you about the time. แต่ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วทราบไหมคะนักเรียนบอกเวลาเป็นภาษาไทยได้แน่นอนแล้วใครบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง raise your hand can you give me the time in English can you student on the LTV can you tell me if you want to be good at telling the time you have to focus on this lesson วันนี้ถ้าเรียนอยากจะสามารถนำความรู้นะคะเกี่ยวกับการบอกเวลาไปใช้นักเรียนต้องตั้งใจฟังมากๆในคาบนี้เพราะคาบนี้นะคะจะสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะถ้านักเรียนตั้งใจฟังภายในคาบเดียวจะสามารถนำไปใช้นะคะการบอกเวลาได้ตลอดชีวิตของนักเรียนเลยนั่นเองดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะวันนี้มีถึง3ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างการบอกเวลาแบบอังกฤษและแบบอเมริกันได้นะคะแบบที่2ข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถพูดถามและตอบเกี่ยวกับเวลาและวิชาที่เรียนได้นะคะครูจะนําวิชาที่เราเรียนนะคะเมื่อครั้งก่อนเอามาเรียนรู้นะคะกับบทเรียนนี้นั่นเองข้อที่3นักเรียนจะสามารถเขียนบอกเวลาได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนยังไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้แต่จะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค everyone look at the clock pleaseเดี๋ยวเราดูที่เวลาก่อนนะคะแล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมว่า what time is it
2: 8
0: o'clock or you can make the full sentence it's 8 o'clock not o'clock but o'clock we stress this word เราจะเน้นที่คำว่า clock นะคะone more time it's 8 o'clock
2: it's 8 o'clock
0: o'clockvery good โอเคถ้าเกิดว่าเป็นเวลานะคะที่เข็มยาวอยู่ที่เลข12เราจะลงท้ายด้วย o'clock เสมอถูกต้องไหมเขาเรียกว่าอะไรคะนี่เข็มนาฬิกาใช่ไหมจะมีทั้งเข็มยาวและเข็มสั้นนักเรียนทราบไหมในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเข็มยาวบอกอะไรคะบอกนาทีเราจึงเรียกมันว่า minute hand แล้วเข็มสั้นบอกอะไรชั่วโมงเราจึงเรียกมันว่า hour hand นะคะโอเค let's take a look this one ในอีกในหนึ่งนะคะถ้านักเรียนไม่บอกเป็น o'clock นักเรียนสามารถเลือกใช้ it's 8 a.m. or 8 p.m. อย่างนี้ก็ได้นะคะ a.m. เราใช้ตอนไหน p.m. ใช้ตอนไหนทราบไหม
2: ทรา
0: บ a.m. ใช้ตอนไหนเอ่ยตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีใช่ไหมคะไปจนถึงกี่โมงเที่ยงวันถูกต้องแล้ว PM ล่ะคะเริ่มตอนไหน
3: เที
0: ่ยง1นาทีไปจนถึง
3: เที
0: ่ยงคืนนะคะเป็นเวลาตอนกลางวันและตอนกลางคืนนักเรียนจะเลือกตอบเป็น o'clock หรือว่าจะตอบเป็น AM PM ก็ได้นะคะต่อไป let's take a look at the picture and tell me could you please tell me what time is it กลุ่มไหนตอบได้ you have to hit the bell you can hit the bell if you canWhat time is it? It's
2: 8:05.
0: If you can, hit the bell. Hit the bell, hit the bell. Okay, group 6. What time is it? What time is it? It's... ตอบเลยค่ะตอบได้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ What time is it? It's okay. It's...It's คิดดีๆนะคะตอบว่าอะไรตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางตอบได้แล้วแน่นอนเลย
4: It's 8 o'clock 5 minutes
0: It's 8 o'clock 5 Okay everyone say together It's 8 o'clock 5 It's 8:05 it's okay นะคะนักเรียนก็สามารถบอกเวลาได้นะคะบอกเข็มชั่วโมงก่อนแล้วบอกนาทีใกล้เคียงคำตอบมากที่สุดเลยประมาณ 95% นะคะดีมากกลุ่ม 6 you got 1 point โอเคกลุ่มที่6ได้ไปแล้วนะคะ1คะแนนข้อต่อไป What time is it? I heard it from there Can you? Okay ifOkay, let's have group 6 again. What time is it? It's
4: 8:30.
0: Very good. It's 8:30 นะคะหรือว่า8โมงครึ่งนั่นเองนะคะ30. This one. What time is it? I show you already. What time is it?It's 8:45 นะคะถ้าเข็มยาวชี้ไปที่เลข9ปกติเราจะบอกว่า 8:45 ใช่ไหมคะเราก็สามารถพูดแบบง่ายๆเป็นแบบ American English ว่า It's 8:45 What about this one? What time is it? What time is it? Group 2
5: It's 8:15.
0: Is it correct or not? Yes, I think so. Very good. You got 1 point. Group 6 got 2 points, right? Group 2 got 1 point. What about group 1, group 3, group 4, and group 5? Okay. ในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะบอกเวลาเนี่ยสามารถบอกได้ถึง2แบบ

บด้วยกันซึ่งนักเรียนเนี่ยได้บอกมาแล้วแบบหนึ่งนะคะแบบแรกคือแบบ American English คือการบอกแบบง่ายๆบอกเข็มชั่วโมงก่อนนะคะตามด้วยนาทีเหมือนเวลาที่เราพูดภาษาไทยเลยใช่ไหมคะแค่เราออกเสียงตัวเลขถูกก็สามารถบอกเวลาได้แล้วบอกแบบง่ายๆเลยกับอีกแบบหนึ่งที่วันนี้ที่เชื่ออยากให้นักเรียนตั้งใจดูมากที่สุดนะคะก็คือแบบ British English นะคะมันจะมีความต่างตรงที่แบบ British English เราจะกล่าวนาทีก่อนแต่วิธีของมันจะเป็นแบบไหนวันนี้เราพร้อมที่จะเรียนหรือยังพร้อมไหมคะอย่างแรกนักเรียนควรที่จะทบทวนเรื่องของการนับตัวเลขก่อนนะคะให้มันชัวร์ๆนะคะการลงท้ายด้วย teen ลงท้ายด้วย t นะคะนักเรียนจะยังสับสนอยู่เช่น13 30 15 50นะคะคำที่ลงท้ายด้วย teen นะคะมีอะไรบ้างเอ่ย13 14 15 16ใช่ไหมคะ17 18 19ที่เขาเรียกวัยรุ่นว่าวัย teen เพราะว่าวัยรุ่นจะอยู่ในช่วงวัยนี้นะคะตั้งแต่13นะไปจนถึงประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตอนนี้ที่เชื่อ30แล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะนักเรียนก็ลองทบทวนดูนะคะส่วนที่ลงท้ายด้วยตี้ก็จะเป็น10นั่นเองใช่ไหม20 what is it 20 20 30 30 40 40 50 60 70 80 90 very good okay if you are ready I will move toThis one นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การอ่านนาทีนะคะแบบ British English นะคะว่าจะออกเสียงอย่างไรนักเรียนพร้อมไหมตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกนะคะในหัวใบงานได้นะคะที่คุณครูให้นะคะเพื่อเป็นการช็อตโน้ตไว้ให้เราจำได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบแรกก่อนเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวนะคะชี้ที่เลข12เราออกเสียงมันว่ายังไงนะWhat time is it, everyone? ส่งถาม What time is it? What time is it? เวลาที่เข็มยาวชี้เลข12เราจะลงท้ายด้วยคำว่า o'clock. That's right. แล้วมองที่นาฬิกาตอนนี้ everyone. What time is it? What time is it? It's o'clock. นะคะถ้าเป็นแบบไม่ว่าจะเป็น American English หรือ British English ถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข12เขาจะบอกเวลาเหมือนกันเลยนะคะก็คือ it's two o'clock or p.m. or a.m. it's up to you it depends on the time daytime or nighttime we use a.m. for daytime we use p.m. for nighttime right okay can I move to the next one everyone say it together again I will ask you what time is it and you have to sayIt's 2 o'clock. Do you understand? Okay, everyone, what time is it? It's go 5. What time is it? It's go 4. What time is it? It's 2 o'clock. Go 3. What time is it?It's 2 o'clock. What about group one? What time is it? It's 2 o'clock. นะคะ Student on the LTV. This one is 2 o'clock. Okay. Look at the clock first. เดี๋ยวเราต้องดูนะวิธีการบอกเวลานะคะต่อไปเมื่อเข็มยาวมาถึงเลข1แปลว่าผ่านเลข2ผ่านมาแล้วกี่นาที5 นาที We can say 5 part followed byThe hour hand. This one. What time is it? วิธีการตอบก็คือ it's 5 part 2นะคะมันจะหมายความว่าได้ผ่านบ่าย2หรือว่า2โมงตี2หรือบ่าย2ก็แล้วแต่ผ่านเลข2มาแล้วกี่นาที5 นาที You can say it's 5 part 2 Everyone together. It's 5 part 2 แปลว่ากี่โมงคะกี่โมงเอ่ยบ่ายสองหรือตีสองใช่ไหมคะกี่นาที5 นาทีนะคะอันนี้คือวิธีการอ่านเนาะต่อไปข้อที่2เข็มยาวอยู่ที่เลข2 What time is it it's 10 part 2 very good ด้านนี้นะคะซีกนี้ยังใช้ part อยู่ต่อไปต่อเลยนะ it's 10 part 2
Next one. What's about this one? เมื่อเข็มยาวชี้เลข3นักเรียนดอกจันไว้ได้เลยนะคะตรงนี้เราไม่ได้บอกว่า it's 15 part 2แต่มีอีกวลีหนึ่งที่เราใช้กันนะคะในการบอกเวลาคือคำว่า a quarter นะคะ a quarter ก็แปลว่า15นะคะจริงๆนักเรียนสามารถบอก it's 15 part ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเอาถูกต้องเลยตามหลักเลยนะคะแบบ British English เราจะบอกว่า it's a quarter part 2แบบนี้ลองเขียนดูเขียนเสร็จหรือยัง group 1เขียนเสร็จหรือยังคะถ้านักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้มันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นคาบนี้ต้องตั้งใจมากๆโอเคนะคะไปต่อเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้ก่อนได้โอเค everyone what time is it it's a quarter part 2 very good next one เข็มยาวไปแล้วนะคะเดินทางต่อไปอีก5นาทีนะคะไปที่เลข4เป็นกี่นาทีเอ่ยเลข4 20 part 2นะคะแปลว่าผ่านบ่าย2หรือตี2มาแล้ว20นาทีนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเวียนไปจนครบเลยนะคะนักเรียนดูที่ใบงานของตัวเองนะคะต้นนะคะจดได้เลยนะคะที่ใบงานจะมีนาฬิกาอยู่ด้านบนนักเรียนเห็นใช่ไหมนักเรียนสามารถเขียนวิธีการอ่านนาทีได้นะคะอยู่ด้านบนต่อไปนี้เมื่อเข็มยาวชี้เลข7เราจะบอกว่า it's 25 to 3ไม่ได้ใช้เลข2แล้วนะคะเมื่อเข็มยาวชี้เลข7เราจะ is a quarter to 3นั่นเองเพราะคำว่า to แปลว่ากำลังจะไปถึงนะคะอีก15นาทีจะบ่าย3นั่นเองหรือว่าตี3ก็ได้นะคะโอเคไปต่อนะ to 3แบบนี้และตัวรองสุดท้ายนะคะเมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลข11ก็เหลืออีกกี่นาทีจะ3โมงอีก5นาทีจะ3โมงก็คือ it's 5 to 3แบบนี้ back to the o'clock this one what time is it everyone look at the clock first what time is it it's it's 3 o'clock เมื่อเข็มยาวกลับมาที่เลข12เราก็ลงท้ายด้วย o'clock เหมือนเดิมนะคะ25ได้ก็สามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแบบ British English ได้แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนจดก่อนจดให้ถูกต้องนะคะตัวอักษรดูให้แน่ใจนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมเมื่อนักเรียนดูแล้วนะคะนักเรียนต้องสังเกตนักเรียนปลายทางโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางดูภาพตามที่คุณครูขึ้นภาพให้นักเรียนลองสังเกตสิ่งที่ต่างและเหมือนให้เป็นนิสัยนะคะเวลาที่เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองเราจะเห็นความแตกต่างของมันนะคะมันใช้หลักนาทีเหมือนกันต่างแค่ใช้คำว่า part กับคำว่า to นะคะในด้านขวามือของนักเรียนตั้งแต่ซีกขวามานะคะตรงนี้มันจะใช้คำว่า part ทั้งหมดเลยเมื่อก้าวผ่านเลข6ไปเราจะใช้คำว่า to และเรียกตามชั่วโมงตามนั้นเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยแบบไหนง่ายกว่ากันคะ American English กับ British English which one is easier is more easy ถ้าเกิดว่าแบบอเมริกันเนี่ยเราจะสามารถบอกได้เราจะใช้เข็มบอกชั่วโมงตามด้วยนาทีลักษณะเหมือนไทยสไตล์ใช่ไหมคะประเทศไทยก็จะบอกบ่าย 3:40 บ่าย 3:30 นะคะแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษเขาจะอ่านนาทีก่อนนะคะซึ่งวันนี้ทีเชอร์ก็อยากให้เราได้เรียนรู้ไว้ทั้ง2แบบแต่เราก็สามารถเลือกใช้แบบที่เราสะดวกได้นะคะแต่ถ้านักเรียนสามารถทำความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วมันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะคะทำความเข้าใจแล้วก็ไปต่อกันต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรม Telling the Time ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรา

0: ทดลองกันนะคะและเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนแต่ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ออกมาหน้าชั้นนะคะเพื่อทำการปรับนาฬิกาให้ตรงกับประโยคที่ทีเชอร์ให้ไว้นะคะทีเชอร์จะเป็นคนบอกเวลานักเรียนทำหน้าที่ปรับเวลาตรงนี้เลยทั้ง6คนนะคะตัวแทน6คนจะมายืนอยู่หน้าข้างหน้านี้นักเรียนปรับตามความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำแต่แบบฝึกหัดความเข้าใจเราอาจจะยังไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำกิจกรรมด้วยอ่ะตอนนี้ให้เลือกตัวแทนก่อนว่าใครจะออกมาปรับนาฬิกานะคะGroup 1 who is your volunteer please what color do you want you can choose the color what color the green one okay เดินตรงนู้นลูกกลุ่มที่1ได้แล้วนะคะ Group 2หันหน้าออก okay. Group 2 Group 3 Okay What color do you want? Okay, yellow one, please Group 4 ทีนี้โอเคเดี๋ยวออกมาก่อนกลุ่มที่Group 2 Which color? Blue one, okay Alice, which color do you like? The ด้านนี้ค่ะ Alice Group 4 Group 5 Which color? Purple one The last one Group 6 Okayเดี๋ยวนักเรียนลองขยับนะคะตัว minute hand กับ hour hand เอาลองขยับดูขยับเบาๆนะคะไม่ต้องทำแรงเดี๋ยวพอถึงเวลาโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกเวลาให้นักเรียนปรับเวลาตามที่ทีเชอร์พูดนะโอเคคนอื่นนะคะต้นทางที่ยังไม่ใจนะคะให้ค่อยๆฟังและสังเกตนะคะนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเชอร์จะกลับไปที่หน้านี้ให้ด้านนี้นะคะโอเคให้เพื่อนๆ นะคะต้นทางช่วยดูแต่ว่าหน้าที่ของการตอบนักเรียนก็ช่วยส่งกำลังใจให้เพื่อนนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้บ้าง Are you ready?
1: Yes
0: Okay I hope so Let me check เอาแบบโอเคเดี๋ยวพอเซตนี้เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนตัวแทนนะคะเซตที่2และเซตที่3ต่อไป Are you ready
1: Yes.
0: กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มผู้กล้าที่สุดเลยนะคะงั้นครูจะเลือกคำที่ไม่ยากโอเค Everyone listen carefully It's half part eight เข็มสั้นเข็มยาวควรจะอยู่ยังไง It's half part eight Group 6 finish alreadyโอเค it's half part eight ค่อยๆขยับค่ะhalf part eight โอเค everyone could you please help me to check your friend's answer อยู่ที่กลุ่มที่หนึ่งถูกต้องไหมคะ half part eight ถูกต้องไหมโอเค what about group two is it correct or notCorrect. What about group 3?
1: Correct.
0: Group 4?
1: Correct.
0: Group 5? Is it correct? Group 6? ดีมากนะคะ It's 8, half past 8ก็คือ8โมงครึ่งถูกต้องเดี๋ยวครูขออีก1ข้อนะคะสำหรับพวกเราอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างโอเค Ever listen carefully Listen carefully It's 10 to 3 is 10 to 3 Group 6 have finished already กลุ่มที่6เสร็จแล้วนะคะ 6 to 3 It's 6 to 3 Oh it's 10 to 3 sorry it's 10 to 3 Not speak Thai. Don't speak Thai, please. โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราดูคำตอบอ่ะหมดเวลาเดี๋ยวดูคำตอบข้อกลุ่มที่1นะคะดูกลุ่มที่1ก่อน is 10 to 3แปลว่าอะไร is 10 to 3อีก10นาทีนะคะจากกี่โมง
1: 3โมง
0: อีก10นาทีจะบ่าย3อ่ะกลุ่มนี้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่2อนุชีดีๆโอเคอีก10นาทีจะบ่าย3ใช่ไหมอาจจะเลข3ใช่ไหมคะถูกต้อง correct correct how are you not correct is correct okay clap your hand for your friend good job โอเคเซตนี้ไปแล้วนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าไปเปลี่ยนเพื่อนนะคะไปเลยตัวแทนคนต่อไปเข้าไปเปลี่ยนเพื่อน

0: Are you ready? Guys, are you ready? Yes, I hope so. Now, listen carefully, everyone. It's quarter past five. It's a quarter past five. Don't speak Thai, please. It's a quarter past five. It's a quarter past. แปลว่าผ่านผ่าน Don't speak Thai. Wait, you are foul if you speak Thai. It's a quarter. Quarter. คำว่า a quarter เข็มยาวต้องชี้เลขอะไรคะ ถูกต้องไหม It's quarter past five. Five. Show it. Show it. เหรียญทองIt's not correct. I think so. ถูกไหม almost. Okay. A quarter past five แปลว่าผ่านเลข5มาแล้วกี่นาทีกี่นาทีคะ15นาที Is it correct or not?
1: Correct.
0: Okay. Good job. The next one. อีกข้อหนึ่งนะคะ Okay. Listen carefully. ทำได้ดีแล้วเด็กๆตั้งใจนะคะเดี๋ยวดูต่อไป It's quarter to seven. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. Don't speak Thai. Don't speak Thai. เรียนทอง Don't copy your friend. Try to. To make yourself. Is it correct? Okay. Okay, group one. It's quarter to seven. Quarter to seven ก็คืออีก15นาทีจะ7ใช่ไหมคะก็เลเข็มสั้นอย่าเพิ่งถึง7ใช่ไหม Good one. Good one. หนึ่งชมพู Not correct. Sorryนี่ถ้าเข็มยาวชี้อยู่ที่เลข9ใช่ไหมคะแปลว่าเข็มสั้นกำลังจะถึงเลขกำลังจะถึงเลข7แปลว่ามันยังไม่ถึงใช่ไหมก็คือ 6:45 นั่นเองเพื่อนๆทำถูกไหมคะเหลือแต่ชมพูปรับเลขไม่ทันไม่เป็นไรโอเค Go back to your seat Thank you so much Clap your hand for your friend Good jobเดี๋ยวเวียเก็บนาฬิกาให้ครูด้วยครับเดินเก็บเลย everyone eyes on me นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการบอกเวลาแบบ British English เป็นยังไง is it easy or not easy easy or not easy okay I hope soOkay, we will move to the next one. เดี๋ยวเราไปดูใบงานนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะใช้กระดิ่งเป็นตัวช่วยนะคะนักเรียน everyone take a look at the worksheet number 54. Your worksheet. Look at your worksheet first. The instruction said you have to write the time in American English and British English. นักเรียนเห็นตัวเลขของเวลาแล้วใช่ไหมคะมีให้เราดูแล้วด้วยถูกต้องไหมใบงานนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทําคือนักเรียนจะต้องเขียนเวลาที่นักเรียนออกเสียงออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กๆออกเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเขียนให้โอเคไหมตรงนี้ถ้ากังวลว่าตัวเองจะเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามองเลขบอกเวลาแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะขึ้นตัวอักษรให้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราครูให้เวลา10วินาทีในการดู10ตัวเลขเวลาทั้งหมดนี้ว่าจะบอกยังไงนะคะใครที่สามารถบอกแบบอเมริกันได้เดี๋ยวเราช่วยกันบอกแบบอเมริกันดีกว่าง่ายกว่าใช่ไหมคะเมื่อถึงพาร์ทที่เป็นบริติชถ้ากลุ่มไหนตอบได้ก็รับคะแนนไปยกตัวอย่างเช่นเลขในข้อแรก 2.20 ก็คือแบบอเมริกันบอกว่า is 2 It's 2:20 ในแบบ British เราบอกว่า is 20 part 2โอเคข้อที่2 What time is it everyone It's good 5 Try to focus on your lesson Don't let the lesson make you don't understand okay Number 2 What time is it number 2 It's 4:15 What about this one It's a quarter past 4แบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะค่อยๆดูไปข้อที่2ข้อที่3ข้อที่3 What time is it ข้อที่3 It's คุณครูเขียนเวลามาแบบไทยแต่วิธีการบอกแบบอังกฤษนะคะเลข13ก็หมายถึงกี่โมงบ่ายกี่โมง
1: บ่ายหนึ่ง
0: ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรทราบไหม It's 1 o'clock not too difficult right โอเคต่อไปนะคะข้อต่อไปจะให้นักเรียนที่ตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ hit the bell group 3 โอเค What time is it?
2: It's 5:30.
0: It's 5:30. What about the British one? Okay. Group 3 got it. You got American. And group 6 you got British.
3: Half past 5.
0: Very good. It's 5:30 or it's half past 5. Group 3 and group 6 got 1 point. What about next one? Look at the number. Group 2. What time is it?
4: It's 10:45.
0: It's 10:45. That's all right. That's right. What about the British one? Can you? 10:45. หมายถึงว่าอีกกี่นาทีจะ11โมงคะ แล้วอีกกี่นาทีจะLet's think about it. Let's think about it. ตอบได้ไหมแบบ British ตอบว่ายังไงคะถ้าตอบได้ hit the bell hit the bell if you can okay group 2 again what is it อีก15นาทีจะกี่โมงอีก15นาทีจะกี่โมงคะ
1: 11
0: โมง how to say in English
4: it's a quarter to 11
0: It's a quarter to 11. Clap your hand for group 2. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยดีมากข้อนี้นะคะข้อถัดไปออกเสียงว่า It's
3: It's 12 o'clock.
0: It's 12 o'clock. Very good. Clap your hand for group 2 again. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องรีบเขียนก็ได้ตอบที่เชื่อให้ได้ก่อนนะคะต่อไปกลุ่ม6
3: 9 15 call to past 9
0: It's 9:15 and it's
3: call to past 9
0: a quarter past 9 one more time
3: a quarter past 9
0: เพื่อนบอกว่าIs 9:15 or is a quarter past 9 very good นะคะไม่ยากเลยเอาไป2คะแนนเลยนะคะข้อนี้ต่อไปดูจากเลข group 3
2: is 7:40
0: is 7:40 what about the British one
2: is 22:08
0: do you agree with thank youเห็นด้วยไหมคะ Thank you บอกเวลาได้ถูกต้อง Very good Perfect It's 7:40 or it's 22:08หรือว่าอีก20นาทีจะเลข8นั่นเองนะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมนักเรียนเห็นความแตกต่างในการบอกเวลาทั้งสองฝั่งไหมคะเห็นใช่ไหมว่าอันเนี้ยอเมริกันเนี่ยจะง่ายกว่าคือบอกได้เลยบอกเรียงตัวเลยถูกไหมแต่ British เราจะต้องคิดอีกนิดนึงว่าเหลืออีกกี่นาทีเลขมันถึงจะไปต่อถูกต้องไหมคะดีมากต่อไปกลุ่ม1กลุ่ม1 What time is it?
5: is 6:35.
0: 50 or 30? 6:35. It's 6:35. So what about the British way? หกโมงหกสามสิบห้าเมื่อกี้เพื่อนพูดถูกแล้วนะคะ
5: half past 35
0: I don't think so it's okay เวียในข้อนี้นะคะ it's 6:35 เวียบอกถูกแล้วนะคะหกโมงสามสิบห้าในแบบ British จะบอกว่า it's 25 to 7หรือว่าอีก25นาทีจะ7โมงนั่นเองต่อไปใกล้จบแล้ว group 3 what time is it
2: it's 8:45
0: it's 8:45 and the British way on group 6 thank you
3: call to 9
0: it's a quarter
3: It's a quarter to 9.
0: Very good. It's 8:45 or it's a quarter to 9. Very good one. And the last one, what time is it? The last one. Okay. Group 2. It's
4: 11:30.
0: Or
4: It's half past 11.
0: Sorry. Okay, good job. Nice. It's 11:30 or it's half past 11นะคะนี่คือวิธีการบอกเวลาแบบอเมริกันกับ British English นะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถถ่ายภาพเฉลยเอาไว้แล้วค่อยกลับไปเขียนต่อได้นะคะไม่เป็นไรถ้าเขียนไม่ทันเนาะต่อไปกิจกรรมใบงานต่อไปนะคะวันนี้เราจะได้ใช้วิธีการตอบให้นักเรียนเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนจะถามและตอบเป็นอเมริกันหรือบริติชตามที่นักเรียนเลยนะคะนักเรียนจะได้ใบงานที่55นะคะ student A and student B นะคะ the instruction said ask your partner about subject and time to complete the timetableอันนี้ง่ายมากเลยนักเรียนวิธีการถามตอบนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนจับคู่ก่อนใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะไม่จับคู่กันก่อนเลยนะคะนักเรียนที่เป็น A จะได้ตารางสีชมพูนะคะสีชมพูเป็นข้อมูลของเราตารางสีส้มจะเป็นของเพื่อนที่เราจะต้องเอาเวลาของเขามาให้ได้นะคะต้องถามเวลาของเขาให้ได้นะคะต่อไปส่วนนักเรียนที่เป็น B นะคะนักเรียนจะได้ตารางสีเขียวและนักเรียนจะต้องถามเพื่อนนะคะในตารางสีฟ้านะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้อ่ะ Everyone take a look at the smart board first Everyone eyes on me
6: Eyes on you
0: ถ้านักเรียนเป็น A กับ B นะคะลองสลับกันเราจะไม่สลับถ้าเราเป็น A วันนี้เราจะเป็น A ทั้งวันเลยใครเป็น B ก็จะเป็น B ทั้งวันไม่ต้องสลับกันนะคะให้นักเรียนยึดข้อมูลของตัวเอง Who is student A raise your hand Who is A Who is A Who is B Okay what about group 5 Who is A Who is A Who is B โอเควิธีการถามนะคะ student A you have to askนักเรียนเห็นไหมว่ามันจะมีช่องว่างที่นักเรียนจะต้องถามเกี่ยวกับเวลาถูกต้องไหมคะภาพที่นักเรียนเห็นคือตารางเรียนของ student A กับ student B ถูกต้องไหมถ้าเราอยากทราบเวลาของแต่ละคนนะคะทำยังไง A จะถามว่า what time does Matt start on Monday นักเรียนเห็นไหมเห็นไหมเขาถามเวลาใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นในวันจันทร์เนี่ยเธอเรียนคณิตศาสตร์ในวันจันทร์ตอนกี่โมงใช่ไหมคะ B ก็เลยตอบว่า it starts at 8:30 หรือ B จะตอบว่า it starts at 8:30 ก็ได้นะคะตามข้อมูลที่เขาให้มาแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องดูคือช่องว่างที่นักเรียนจะต้องถามมีวิชาอะไรบ้างและเขาเริ่มตอนกี่โมง everyone sayWhat time does Matt start on Monday? ก็คือถามเวลาว่าเรียนตอนไหนใช่ไหมคะวิธีการตอบนักเรียนก็ฟังคำถามแล้วก็เลือกตอบแค่นั้นเองนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราดูนะคะว่า B ต้องการอะไร Student A. Raise your hand again. Raise your hand. Student A. นักเรียนที่เป็น A นะคะนักเรียนจะต้องถามอะไรบ้างวันจันทร์หนูต้องถามเวลาของคาบวิชาอะไรคะ English. English. That's right. วันอังคาร

0: finance. What about Thursday?
1: Thai.
0: Thai and?
1: Home economics,
0: that's right. What about Friday?
1: Friday.
0: Math and?
1: Chinese,
0: นะคะทีนี้นักเรียนก็ประยุกต์ตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนชื่อวิและวันให้ตรงกับข้อมูลที่นักเรียนต้องการโอเคโอเค take your time

0: ปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากโอเคเราก็ได้ทดสอบนะคะวิธีการบอกเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านแบบฝึกหัดนี้นักเรียนปลายทางสามารถฝึกเพิ่มเติมได้ข้อมูลที่เรามีนะคะเราจะต้องฝึกบอกเวลาให้ได้ทั้งหมดเลยตามตารางเรียนของเรานะคะแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลที่มันยังว่างอยู่ให้ได้นะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการถามเวลาและบอกเวลานะคะการถามเวลาถามว่ายังไงคะทุกคน everyone how to ask the time what time is it วิธีการบอกเวลามีกี่แบบมี2แบบคือแบบ American and British English นะคะเราเลือกตอบเวลาได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ American English หรือว่า British English นะคะต่อไปแล้วก็หน้านี้คุณครูอยากให้นักเรียนจดแล้วก็จำให้แม่นๆเลยนะคะว่าเวลาบอกแบบ British English ต้องกล่าวนาทีก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราได้ฝึกไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากคาบนี้นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของเวลาเหมือนเดิมนะคะในเรื่อง Your Timetable แต่ว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะในครั้งหน้าและสิ่งที่คุณครูประธานจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวทีเชอร์ปิ่นจะเป็นคนคิดกิจกรรมมาให้เองนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับภาษาอังกฤษไปด้วยกันได้นะคะวันนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากนะคะในเนื้อหาการบอกเวลาขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนในทุกๆวันนะคะโอเค thank you everyone I need to see you next time have a nice day
1: thank you the teacher

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

完。

วัน

0: ราเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ียวครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อียูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์

รืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานเหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: ิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมอูดอึ๊บเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบื่อหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขระแต่ว่าอ๋อเนี้ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลาญอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขระภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอ้วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมมีอีกตัวหนึ่งอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจานจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์โดยคุณหมินเจ้าของร้านไมซ์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมซ์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บ เผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านใหม่อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าร่นเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อัดวิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาเองเนี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าก็จะท้องเสียได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไม้ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีลูกแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักนี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับ

0: และเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่ผันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
1: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
2: โอ้ยกบ
3: หูเพียบเลย
2: ซิปโตบ่หักขาม
3: า
2: หนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกฟักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด้
1: คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะป้าเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากป้าเชฟเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่เป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราจะการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเมต์ตลาดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริตตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบัวนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็

ครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟ

0: มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำไม่ทันเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพ่อเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้ว

แล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

Ngọc, ngọc, ngọc.

เปเป้มาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเปเป้เจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและนกฮูกครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่องท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะแต่ตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็คือเก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่าง

0: ก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมานะฮะ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
0: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
1: ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไป
1: แล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
0: โรคตับเนี่ยนะมีสาเหตุที่หลากหลายนะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะฮะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได
1: ้
0: และนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
1: ้
0: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
1: ะ
0: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
1: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
0: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได
1: ้
0: หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุเกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
1: ่นะ
0: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
0: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะ
1: ฮะอ
0: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
1: ะ
0: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะฮะนอกจากนี้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
1: ้
0: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะฮะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้อยู่เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
1: ้
0: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็น ไวรัสตับอักเสบนะ

0: ก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
1: ้
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นน
1: ะ
0: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกัน
1: เข็มเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% บางทีเป็นไวรัสตับอักเสบ C เกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบ C ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะพอเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้วอย่างนั้น
1: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรั่นดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางน
1: ะ
0: ของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
1: ม
0: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจ
0: ับ
1: จำกัดปริมาณ
0: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะ
1: ฮะ
0: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
1: ค่ะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่สองระบบนะฮ
1: ะ
0: ที่เกี่ยวเนื่องหนึ่งคือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะสองคือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่ง นะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่

0: ในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได้ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะคือท้องหลามเลย อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับ
1: ค่ะแล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายเนี่ยคือการทำงานตับเริ่มสุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการทรุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับสนก็คือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้านะฮ
1: ะ
0: พอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
1: ะ
0: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เขาตับวายเนี่ยมันจะพยุงอวัยวะอื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงคะ
0: ครับไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได้ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนนึงก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้น
1: ะ
0: นะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะม
0: ัน
1: มีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับนะเพราะตรงนั้นมันอาหารเยอะนะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
1: ะ
0: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได
1: ้อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้จะมีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะแดงขึ้นบริเวณปลายนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอุ่มๆอย่างเงี้ยในคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าบางทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอุ่มๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทาง รังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะฮะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปละจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจ

0: ที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางนึงซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้ล่ะคะมีวิธีการยังไง
0: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยนะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
1: ั
0: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส่วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได
1: ้นะคร ับ
0: แล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย
1: ่
0: างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่ขอดน
1: ะ
0: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
0: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
1: คือ
0: กล
1: ุ่
0: มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนผ่านและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
1: ะ
0: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
1: ้
0: ซึ่งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะแต
1: ่
0: โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เอง
1: นะ
0: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
1: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบล่ะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
0: นะ
1: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
0: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการเลือดและสารคัดหลั่งน
1: ะ
0: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
1: ะ
0: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดรักษาคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: ม
1: ี
0: โอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันน
1: ะ
0: ก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะคะ
1: ค่ะแล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง
0: ๆครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
1: ะ
0: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจ

0: จุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มก็คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
1: ะ
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบซีนะฮะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบซีแล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
1: ค
0: ่ะแล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
1: ค
0: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้น
1: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
0: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงนี้ถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแล้ว
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและ The National Champion will take home with them an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฝ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินธรด้วยกันไหมครับ
0: อ๋อนั่นคือช้าง
2: ครับ
0: โอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม
4: ้พัง
0: เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page เพื่อให้พวกเราเข้าใจกฎกติกาให้เหมือนกันนะครับ here are the rules of the gameร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR Let's go

0: reduce the heat.
1: What is the cause of urban heat island? A. Excess of heat-absorbing materials in urban areas. B. Smog. C. Earth's rising temperature. Or D. Earth's heat emission.
2: ถ้าพร้อมแล้ว
1: C.
0: U.
1: C.
0: U.
1: สตรีราชินูทิศตอบว่า
3: A. Excess of heat-absorbing materials in urban areas.
1: เป็นคำตอบที่ is yours excess of heat absorbing materials in urban areas จริงๆแล้วโลกใบนี้นะฮะดวงอาทิตย์มันก็แบ่งๆกันนะสสารมาพอๆกันแหละแต่พอมี heat absorbing materials คือวัสดุอะไรที่มัน absorb คือซึมซับไว้ซึ่งความร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ urban heat islandได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะสตรีราชินูทิศ has 100 points in their pockets. The next game that we're about to play is called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which vegetable? First clue. According to the Tang Dynasty records in China, the king of Nepal presented this vegetable as a gift to the Tang Dynasty.Clue number two. This vegetable contains lutein that helps filter the blue light from light sources such as the sun and the mobile phone screen. Clue number three. This vegetable is high in uric acid. People suffering from gout should limit their intake of this vegetable. Clue number four.This vegetable is often mistaken for amaranth, when in actuality, they are different vegetables in the same family. And the last clue, the popular cartoon character Popeye loves to eat this vegetable when he needs to increase his strength to rescue his girlfriend Olive. ดูดิ โรงเรียนสตรีราชินูทิศตอบว่า
3: Spench.
1: Spench. Your answer, spench, is... not yours. ไม่ใช่นะครับโอ้ยฝั่งนี้เอาบ้างละสิจะขึ้นนำหรือไม่กับคำตอบนี้ครับ
4: Spinach.
1: เป็นคำตอบที่เป็นของพวกเราทันทีมันคือ spinach เพราะว่า spinach คือผักผักโขมโอเคเยี่ยมแอดแอดผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะ spinach เนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักโขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่ amaranth ช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
5: Stadium 1แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
1: All right, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการซุ่มเกมจากการ random ครับ True or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...Movies. เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนซินทอนส่งใครเข้าประกวดครับ
6: พ่อฝ่ายครับ
1: ทางด้านสาวๆสตรีราชินูทิศส่งใครครับ
7: เนย
5: ทั้งถอดฝ่ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
1: The following film franchises have released at least four

0: movies. True or false? From that?
1: Yes.
0: Let's go. Pirates of the Caribbean.
1: True. True.
0: Men in Black.
2: False.
1: False.
0: John Wick.
1: False. True.
0: The Transporter.
1: True. False.
0: Night at the Museum.
1: False. True.
0: Lord of the Rings.
1: True. True.
0: The Matrix.
1: True.
2: True.
0: Underworld.
2: False.
1: True.
0: The Hobbit.
1: False. True.
0: Twilight.
1: True. True.
0: ใน 10 ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8. The other got 5 out of 10. ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียนมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
3: ๆ Please be gentle
0: เขาจะขยี้ให้ตายดีแล้วเมื่อกี้แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys, did you have fun?
4: Yes.
0: Alright, แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสตรีที่เข้ารอบต่อไปถ้าโรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่หนึ่งโรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other four schools came into this round by eliminating another school and all five schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast.Name the countries and territories where regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid-2018. Ready? Go!
3: America.
5: Bangladesh.
6: Qatar.
7: Qatar. Indonesia. Malaysia. Brazil. Taiwan.
8: Egypt.
9: Myanmar.
10: Sri Lanka,
11: Iceland,
12: Japan,
13: Netherlands,
14: Brunei Darussalam,
15: Cambodia,
16: Afghanistan,
17: Cambodia,
18: China,
19: Pakistan,
1: Armenia,
17: Singapore,
10: Russia,
0: Korea. And all five teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it.To the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบญจมามหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่สองขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ในสามโรงเรียนนี้จะเข้าอีกสองโรงเรียน The third school proceeding to the next round. Congratulations to เตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ขอนแก่นคาดนารายวิทยา What happened?
19: Little mistakeตรงที่ question ครับ
0: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบๆนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับ

0: รอบต่อไปครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ที่สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเบญจมาศมหาราชอุบลราชธานีอยากจะบอกอะไรกับเบญจมาศมหาราช
1: Please be kind to us
0: หยวนใช่ไหม
2: ไม่หยวนคร
0: ับ ไม่หยวนโอ้โห
1: ใจร้อยอ่ะ
0: ใจร้อยมากอ่ะหยวนอ่ะอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวๆจากโคราชจ๊ะ
3: เตรียมน้อมโคราชจ๋าเบญจมาศพร้อมแล้วจ้า
0: โอ้โอ้โอเคไม่ธรรมดานะ And the first 100 points will come from this VTR round
4: I seem to be able to eat more rice than usual today and the rice is also tastier than normal Do you know why They told me that this rice is volcanic soy grown jasmine rice There's such a thing
1: Yes
4: Really
5: Volcanic soy-grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in eight districts in Buriram. This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand, such as Phanom Rung Volcano, Angkan Volcano, and Radong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
4: Oh guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's gonna float. Amazing, isn't it?
5: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper, manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants. As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
4: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soy-grown jasmine rice, chemical-free, and appeals to both local and international markets.
0: The question is, which of the following is not one of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others? A, it's grown in areas where volcanoes were active. B, the rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral rich. C, it's grown in soil that was once magma. Or D, it is grown using organic fertilizer. See you! Benjama Mahara Dai Pai. Your answer
1: is D, it is grown using organic fertilizer.
0: Your answer. 100 points is yours! ข้าวหอมมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน 200 points up for grabs from the next game Who, What, or WhereThe following are the characteristics of which sport? Clue number one, the origin of this sport can be traced back to Montevideo, Uruguay. It was created in 1930 for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three. There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. a round object is an important part of the sport. The fourth clue. It is a popular sport. Matches are regularly held in South America, especially in Brazil.
2: Ball what?
1: Volleyball.
0: Your answer. ไม่ได้ครับ และคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times and has won 13 ASEAN championships Ganda
1: Futsal
0: Futsal ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับWelcome back to See You on the Road Season 2 This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representative
6: เราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับ
0: The next game is sequencing Put the following inventions in order according to the years they were invented from the earliest to the latest Sundial Light bulb Lighter Home phone Fax machine AirplaneDigital camera CD ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยไปครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนเตรียมน้องโคราชขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903The digital camera, 1975, and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับ เบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆ เตรียมน้อมโคราช
7: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
0: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้อมโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า7โมงทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: RTH นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: That was great, guys. I'll see you again next week. Same place, same time.
1: Hi, Mark. Do you have a minute?
0: Sure, what's up?
1: About the meeting on Wednesday, it's at 11 o'clock, right?
0: Yeah, that's right.
1: I have a bit of a problem with the time. Is it possible to move it?
0: I guess we could postpone it to the afternoon, maybe 1 o'clock, or move it up earlier to the morning. What would work best for you?
1: How about 9 o'clock? Because at 12, I have a meeting with my advisor. He has a really packed schedule, and I don't want to be late for it.
0: Oh, I see. Of course, we wouldn't want you to be bait for that one.
1: Thanks. I appreciate it. And I have to rush to English class after the meeting.
0: I thought you didn't have classes on Wednesday.
1: My professor was sick all last week, and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
0: It's gonna be a very busy day for you then.
1: Yeah.
0: But you've got this. And let me know if you need help with anything.
1: Thank you, but I'm all set, and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
0: Wonderful.
1: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
0: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
1: Thanks a lot, Mark.
0: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
1: See you.
0: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: การการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Good morning, how are you? What's your name, baby?

ันไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: วันนี้ครับรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: ค่ะจริงๆเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าวาดนะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทแล้วนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King Birthday or Queen Birthday or in the Royal Celebrity.
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the Royal Family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่เนี่ยมันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะ

0: ดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
1: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
2: ้เรีย
1: กมาเลยทีเดียวครับน้องเปรม
3: ใหญ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call Nang Ta Lung
1: southern
3: of Thailand Nang Ta Lung is different from

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a mask
1: yeah monkey mask or like the giant mask
0: when Ayutthaya was destroyed Nang Yai was disappeared too andWe reformed in Ratanakosin era again.
2: เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
3: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
4: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
3: ลืมวัฒนธรรมของเรา
4: เพราะเราไปรับวัฒนธรรมต่างประเทศพอพูดถึงหนังใหญ่ไม่มีใครรู้จักเพราะว่าเลิกการแสดงไปจึงได้มีการฟื้นฟูเป็นโครงการพัฒนาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาภรณ์บุรพชนบุรีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
5: This temple was very important in about หนังใหญ่ or shadow puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
3: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
4: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพัฒนาในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
3: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
4: เป็นของจริงทั้งหมด
3: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
5: อ้ so from now on we can notWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the Fifth period.

0: it, and you're going to watch the real one.
1: Wow!
2: โอ้โหขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
0: Are you excited?
3: There it is.
0: Are you ready?
2: Yeah.
0: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำนะฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามมานะครับ
4: When the intelligent fight with the Hanuman, Hanuman is the monkey.
0: Oh, monkey!
5: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพระสกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Tosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
6: พระราม
4: fight with พระราม
7: ได้ไหมฝัน
5: Hanuman with elephant Erawan.
7: Erawan.
0: His name elephant has many hair.
5: Yes.
0: Many hair. It's one elephant but many hair.
7: Oh, one elephant, many hair.
8: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราชถวายบังคมลาผ้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเหล้าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทินหอรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
0: Yeah.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเกียวกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jongkaben.
2: Jongkaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็จะเป็น5พื้นฐานแล้วกันเบสิก
6: The teacher will teach me about basic.
5: เบสเราเรียกว่าการตั้งเด็ก
6: ตั้งเด็ก
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ

0: การตั้งเหรียญคืนยอดไปนี่คือ
1: มันจะล้ม

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้งครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊
3: ต
4: ู่ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู่นะ
4: ครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับถ้าไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know the hammer
3: yeah hammer yeah
5: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
5: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
3: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
5: just like ไข่ปลา is like egg.
3: Egg.
5: Fish eggs.
3: Fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอนนี่สุกวั
3: ว
5: กวัว
3: just like the
5: worm usually we would do it with a lighter so we call หนัง is a lighter right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real lighter and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
3: ด้วยอันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
3: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
5: ู่ And also with later is more difficult than using the paper.
3: So
5: are
3: you ready to start?
5: Everybody,
2: ready?
5: Are you ready?
2: Are you ready?
5: So let's do it.
3: Yeah. Okay, turn up.
6: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
5: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนา
2: หนังหนา
4: แล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
5: หน
4: ัง
5: ควายไม่ธรรมดา
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
5: อ๋อ because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass it's too thick the

0: ่วงแรปอัพ
1: เอาละครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
2: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
3: น่ารัก
4: เล่นไปเดียวกันพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
5: ื่อง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
5: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
5: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
5: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
5: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
5: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
2: จริงไหม
5: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะแบบนี้น่าจะ
2: ใช่น่าจะเข้าใจ
5: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
4: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
6: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
5: อ่ะยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
7: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
5: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
9: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพูดกับเขาไม่ได
10: ้จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนนะคะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
11: To focus on developing our children to learn better. However, we reckon that there remains an equal distribution of educational opportunities across the country, and this problem has to be solved.

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาแล้วไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่มั้ยครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED TIT หรือว่า DED DIT นั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่สองครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะ wave ไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่1ครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjectiveได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voice นั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice จริงๆไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกนี่นะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shot on the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the busมันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ so คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future

ได้กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postpone ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยนะฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfect ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs ครับ modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับYou should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ You should to go ไม่ต้องครับ You should go คุณควรจะไป You shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ You must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป You must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ You mustn't go หรือว่า You mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำไว้เลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่เลยครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left นี่ไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxiหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fartก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วบางที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือ
สบาย

ดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่สองครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมาWhere have you been? ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been? เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you been? แล้วก็งงครับฮะ Where ที่ไหน have me you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน Where have you been? แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยต้องมีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย What have you done? นั่นเองครับ What have you done? What have you done?สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม Where have you been How have you been กับ What have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Where have you been ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been ใช่ไหมครับ Oh yeah I'm good I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ what have you done ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ how have you been where have you been what have you done ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็may I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand? นั่นเองครับ How long have you been in Thailand? คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand? จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand? นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4 หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4 หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจเดียวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10 ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherfor 10 years หรือ I've been a teacher since 2003 นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years กับ I've been a teacher since 2003 นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sick สมมติผมไม่สบายมา2 วันครับ I've been sick for 2

days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing เนี่ยนะครับก็คือ how long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราต้องถามเขาว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been verb ing ครับ how long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4 โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30 หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า Have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ Have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า So Have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ Have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบ TOEIC หรือว่าข้อสอบ N หลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า Have you everA go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง So have you ever been to หาดใหญ่ Have you ever been to Paragon Have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม So have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี everก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been to คำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ beforeและถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been to จุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave so ช่อง3ของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yet so เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet
ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ so สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น already และคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยและสุดท้ายจริงๆครับก็คือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะPresent perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยมั้ยหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Again, one more time. Ready? Lo, lo, la, lo, lo, la, lo.

0: Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ ชีดเป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ ชีดครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก
1: โอเค

0: หยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ I'm Teacher Greg What's your name
1: Hello my name is Sherrod Pong Nosgun Jinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยในมา ตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือDJ หรือว่า
1: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
1: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
1: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า abbreviation
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าคร
0: ับ ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าป่ะทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
1: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร
1: ่ครับแต่อายุประมาณ7ขวบครับก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเป็นentertaining คนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบบร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบ entertain เพราะเป็นครูต้อง entertain เด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่า entertain แปลว่า
1: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็น entertainer
1: ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเท
1: ิง
0: entertainer แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: ตัวเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่น DJ ใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
1: ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
1: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
1: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
1: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไงฮะ
1: ก็ทาเลนต์เลยก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วรอบที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมกำลังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
3: ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องชินค่ะ
4: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการ

0: กว่านั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนนี่แหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่เขาเนี้ยด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะเชียร์เขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็รู้แต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาคือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่วันนี้ไม่ได้รางวัลแน่แต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอ่ะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอ่ะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่ได้เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
2: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
1: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
2: เต้น
1: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
2: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
1: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
2: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นก็จะเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่อาจจะเบากว่าหน่อย
1: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
2: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทําให้มันไม่สนุกก็ได
1: ้แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: อันนี้คือ DJ controller
1: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอนช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สําหรับเทคนิคแบ็กสปิน
1: อย่างนี้เหรอ
2: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรืออย่างอันนี้คือแบ็กสปินได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
1: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมแรกจะลองแบ็กสปินเดี๋ยวขอลองด้วยแบ็กสปินไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
2: Switch เพลง
1: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
2: มันจะดูว้าว
1: อ
2: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
1: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
2: เสียง
1: เพิ่มเสียง
2: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อยๆ
1: ถึงหมายเลข10
2: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มคอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
1: เป็นที่2ไงเจ๊
2: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ1 2 into 5
1: อ๋อเข้าหนักในใจ

0: ามารถเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
1: color สีมันเกี่ยวกับอะไร
0: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่าง filter นะครับใช้ที่ filter อันนี้คือ high pass filter เมื่อหมุนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
1: color หลายคนจะคิดถึงสี
0: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้นได้ประมาณนั้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือ filter จะเป็นการทำให้ถ้าดำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
1: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
0: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
1: โอเค
0: แล้วอันนี้นะครับก็คือ high pass filter จะบีบเสียงอ่ะ
1: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
0: มันเสียงมันจะบีบเลย
1: เสียงแหลม
0: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
1: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนะครับถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยเฮ้ยโย
0: เราต้องอัดเสียงแล
1: ้
0: วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับโอเคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่จะใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
1: ฮอตคิวคืออะไร
0: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปุ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
1: โ
0: อ้อาจจะแบบจุ๊บ
1: จุ๊บจุ๊บคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
0: สมมุติเราวางมาร์คไว
1: ้ครับ
0: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์คที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์คเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
1: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ T นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
0: slip loop
1: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม3 2 1
0: โน่ดีเชีย
1: วทั้งเดียวเอฟเฟกต์อ๋อเอฟเฟกต์ใจเลยนะปรับความเร็ว
0: ไปเลย3 2 1
1: go โอเควู้สนุก
0: 3 2 1 go
1: โอ้โอเค go ดีใจจุดไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
0: เคยครับ Mixer

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทย
1: ค
0: ิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาพี่แม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก่อน
0: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนับด้วยนะโอเคไม่ยากนะ
1: คร
0: ับ จ้อง
1: แต่ผมก็เราคือ
0: ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้

0: 3, 2, 1, go!
1: เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ
2: Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สมเสียงLet's do it! พร้อมหรือยังรบมือฮะคลับอย่าฮะ 3, 2, 1, go! Ready!

0: It was fun.
1: It was fun.
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจทีนครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ
0: ่
2: ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณ DJ ทีนด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีมจักรมาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ DJ ทีนครับนักร้องชื่อดัง John Bon Jovi พูดว่า Success is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได
2: ้
0: ส
2: ู
0: ้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A Disc Jockey B Disc Jockey C Disc Joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี Disc Disc อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A Disc Jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน disc jogging jogging ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ disc joker ก็เล่นเพลงตลกตลกวันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
2: สนุกสนุกก็จะเป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอลำได้ไหม
2: ไม่ได้
0: โอ้ไม่ได้เนาะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้พบความห่วงใยมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะ

พี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่วันนี้จะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับสาเหตุนะคะเกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอื่นนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีทิศทางจะเคลื่อนไปประเทศจีนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26-30กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่26-30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่26กรกฎาคมมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาต่อมาวันที่27กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดวันที่28กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาวันที่29กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะวันที่30กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงจังหวัดระนองในภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนฝนตกหนักมีหลายพื้นที่ค่ะได้แก่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แต่แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมตามมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
3: อ๋อย

0: เราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: หนูเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงกา

0: น้ำไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
1: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่

0: ครบล่ะจะได้หายไวๆ
1: ใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
3: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
3: ได้เลย

ครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้ง

หันนะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protectionประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit ไทยค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่า

ฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมี

ากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูค่ะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveled to Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะ

ปลี่ยน เป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboat TOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยแล้วค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอกทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็

0: ล่ะค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะการบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
1: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซิร์ตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: จริ
0: งจริงแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับ

0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วแล้วค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
2: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick

0: responsible ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอา A ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น A toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า A toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า A toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
0: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา
2: Hello boss
3: Hello คุณไก่ I'm feeling under the weather today
2: Weather
3: Yeah I think I have to take a rain check
2: Rain check.
3: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
2: Put off the meeting.
3: actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? okay, do you understand?
2: Yes! Yes, kabar!
3: Are you sure?
2: Yes ค่ะ sure ค่ะ
3: okay all right
2: okay ค่ะ
3: thank you very much
2: okay ค่ะ
3: bye bye
2: weather today บอจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ put off the meeting เอาคุณ off ไปประชุม call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟคะ
4: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
2: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
4: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
2: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
4: เรียกครับ
2: ออฟชื่อใครคะ
4: ก็ผมเอง
2: อ่ะคอออฟ
4: เรียกผม
2: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะหรือเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
4: อ
2: ๋
4: อโอเคคร
2: ับ ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
5: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
2: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
5: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
2: คุณออฟใช่ไหมคะ
5: เธอน่ะแหละ
2: อ้าว
5: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
2: อีเดียม
5: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
2: อ้าว
5: โธ่คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายสองเขาเลยบอกว่า I have to take a rain check ไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้ตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังจะตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอา off เนี่ยไปใส่แล้วไปวาง off ไว้ในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไม ยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะ
6: อะไรคะ
5: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off นี่สิงก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
1: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคหนึ่งนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม edเป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เอ๊ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทําเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทําเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูเพียรจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a book I เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ a book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น a book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ readเป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
0: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
7: Came back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะAnd two, to modernize Siam, especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism. และสองคือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นเมืองขึ้นค่ะ

And it was in March of 1887 when the rail line survey was conducted. เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะ Construction started a few years later and it all began right here

0: the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Railway Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voice
2: ใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
1: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะHomework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
2: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวังI bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
3: Vocab King
2: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
1: ไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะLet's play spelling.
5: All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
6: M-I-N-E-R-A-L.
5: Correct. Great job.
4: ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้องอีคิวกันบ้างค่ะ
5: Okay, here we go. In the garden. Your first word is hammock.
6: H-A-M-M-O-C-K.
5: Correct. Great job. This word is a little tricky.

0: ของน้องอิคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
1: น้องอิคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
2: ้ Your word is garbage
3: G A R B A G E
2: Correct great job Two down
1: ตอนนี้น้องอิคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ่าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
2: Your next word is compound.
3: C O M P O U N D.
2: Correct. Welcome back.
1: Hey, ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
2: Your next word is hose pipe.
3: H O S E P I P E.
2: Correct. Well done.
1: ส่วนน้องจ้าจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
2: ๆ Your word is substance
3: S U B S T A N C E
2: Correct excellent
1: ถูกต้องตามมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
2: Your word is houseplant
3: H O U S E P L A N T
2: Correct wonderful
1: สบายชิลเลยตอนนี้นำที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
2: Your word is thermometer
3: T H E R M O M I T E R
2: thermometer
3: T H E R M O M I T E R
2: thermometer
3: T H E R M O M E T R
1: นิดเดียว
2: so close
1: นิดเดียว
2: great try great try thermometer T H E R M O M E T E R thermometer
4: โอ้โหน้องๆนี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compound มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verb นั่นเอง compound verb ก็คือคำประสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได
5: ้ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
4: Compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
5: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot ที่เขียนติดกับคำว่า pot teapotมอชงชาโน้ตบุ๊กโน้ตเขียนติดกับคำว่าบุ๊กโน้ตบุ๊กสมุดจด newspaper news เขียนติดกับคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
4: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำ short term กับคำว่า long term short term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะ

0: ยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลย
1: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์โทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆก็ส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
2: โอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to me เห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
0: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friends ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
2: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
0: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกับขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
2: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
2: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speak เป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
2: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of successความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบนะครับและนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้ารวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีในตลอดวันครับและในวันนี้นะครับจะกลับมาพบกับคลาส Aero Boxing นะครับ Aero Boxing เนี่ยจะเป็นการนำเอาท่าการชกการเตะการต่อยหรือศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆนะครับมาประกอบกับการออกกำลังกายนะครับมีทั้งการใช้แขนใช้ขานะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจัดเตรียมพื้นที่ของเราให้พร้อมเนาะสักประมาณ2ช่วงแขนหรือเราลองก้าวไปด้านข้างประมาณสัก 4-5 ก้าวโดยประมาณนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเล่นด้านบนกันก่อนเนาะมาสไตล์ของแอโรบ็อกซิ่งนะฮะชกมวยกันโอเคมาสะบัดแขนเล็กน้อยนะฮะย่ำเท้าหลอกบนหัวไหล่เราจะเริ่มจากการเพ้าซะศิลปะมวยขวาซ้ายนะขวาซ้ายขวาและซ้ายนะครับถ่ายน้ำหนักลงขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับทีละขาเนาะทีนี้เท้าขวามาด้านหน้าต่อยขวา2ครั้ง1และ2และถอยเอาใหม่นะขวาขวาทีนี้คอมโบครับแจ็คพอตขวาซ้ายขวาซ้ายขวา2เอาใหม่นะขวาซ้ายขวาซ้ายและขวาเยี่ยมมากครับรอบนี้นะฮะเราวอร์มกล้ามเนื้อหัวไหล่กำหมัดให้แน่นขึ้นเพิ่มการก้าวขาเอาอินเอาอินเกรงหน้าท้องด้านข้างนะฮะยืดหัวไหล่ให้สุดแขนอย่าลืมการก้าวเท้ามาด้านหน้าใน2หมัดสุดท้ายเยี่ยมครับทีนี้อัปเปอร์คัทขวาแล้วค้างเนาะปั้งซ้ายปั้งเล็งไปที่ปลายคางของตัวเองนะครับเร็วขึ้นเล็กน้อยขอ8หมัด8 7 6 5ฮุกขวาฮุกซ้ายสเต็ปทัด1 2ขวาซ้ายทัดทัดหมัดฮุกนะครับข้อศอกสูงกว่าข้อมือแบบนี้บิดสะโพกหน่อยเปิดส้นเท้าเนาะแท็บขวาซ้ายแท็บแท็บรอบสุดท้ายครับเรียกเหงื่อกันหน่อยนะจ็อกกิ้งขวาซ้ายขวาซ้ายมาเมื่อกี้เรา upper body warm up นะฮะมารู้สึกว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วหัวไหล่เริ่มพร้อมใช้งานนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนทิศทางนะไปทางขวา3 2 1สับขา4 3 2 1 3 2 1ชกเอาแบบนี้นะครับระวังสิ่งของที่อยู่ด้านบ้านนะฮะด้านข้างเราเหยียบมายืดให้สุดแขนมากขึ้นในจังหวะออกแรงชกนะฮะแล้วดึงหมัดกลับมาที่ปลายคางตัวเองบ็อกซิ่งการนะฮะสไตล์ของมวยกันก่อนรอบสุดท้ายครับโอเค pause left right ซ้ายขวาซ้ายขวา yeah รอบนี้ฮะเราเปลี่ยนข้างบ้างเท้าซ้ายนำหน้าซ้ายซ้าย pause เอาใหม่นะซ้ายซ้ายคอมโบแจ็คพอตครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย2 1 and 2ยืดให้สุดแขนฮะชกระดับปลายคางของตัวเองยืนดับเท้านำเท้าตามก้าวเท้าซ้ายดันหน้าเอาอินเอาอินในจังหวะชกดึงหมัดกลับให้ไวนะฮะยืดให้สุดแขนเนาะกำหมัดให้แน่นรอบสุดท้ายครับอัปเปอร์คัทซ้ายเนาะค้างไว้ปั้งขวาสังเกตผมให้ดีนะฮะโยนไหล่ไว้ด้านหน้าเร็วขึ้นนิดหนึ่ง4 3สปีดเลย8หมัด8 7 6 5ฮุกซ้ายขวาก้าวขวาซ้ายสเต็ปทัดเราจะมาในสไตล์ของแอโรบิกด้วยเนาะแอโรบ็อกซิ่งครับวันนี้เป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแต่เราใส่ลักษณะท่าทางเนี่ยเป็นรูปแบบของมวยเนาะตอนนี้เราวอร์มกันอยู่นะครับฮึบยกศอกสูงบิดตัวโอเควิ่งจ็อกกิ้งครับไม่ยากเลยนะฮะไปกันแบบช้าๆเบาๆกันก่อนท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเปิดเพลงประกอบจังหวะได้นะฮะลองทำแบบนี้1 2 3 4ทีนี้ชกทางซ้าย3หมัด3 2 1สับขาเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักที่ปลายเท้ายืดให้สุดแขนเยี่ยมมากครับปล่อยไกลกว่าเดิม Let's go3 2 1โยนไหล่ไปด้านหน้ายืดยืดยืดรอบสุดท้ายครับ
ยืนเท้ากว้างนะปั๊บรอบนี้นะครับเรายืดขาหนีบกันหน่อยขวาซ้ายเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปนะครับเราจะเน้นวอร์มอัพช่วงล่างกันบ้างโอเคเท้าคู่โรลตีเข่าขวาก้าวขวาสเต็ปเชนซ้ายมาพาร์ทที่1คิกบ็อกซิ่งนะครับเริ่มจากตีเข่ากันก่อนอีก2ครั้งเข่าขวาเตะขวานะดูเข่าเตะแล้วหยุดเปลี่ยนข้างเข่าเตะพาร์ทที่1นะครับเราจะยังเตะไม่แรงมากเอาต่ำๆเท้าขวานำหน้าเซตอัพราวเฮ้าส์ปุ้งรอบนี้มาสไตล์ของเทควันโดย่ำเท้าเพื่ออะไรเซตอัพหาจังหวะนะครับหาบาลานซ์ให้ตัวเองลงน้ำหนักให้เบาทีนี้เตะต่ำโลว์คิกคิกแล้วฮอปฮอป1 2เตะเอาแบบต่ำๆกันก่อนเนาะอกอยู่สูงเข่าอยู่ต่ำรอบต่อไปอกอยู่ต่ำเข่าอยู่สูงระดับสะโพกปุ้งกาดแบบเทควันโดนะครับอยู่ระดับหน้าอกกำหมัดให้แน่นชี้เป้าหมายด้านหน้าเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายนะเท้าคู่รอบต่อไปไซด์คิกเตะขวาพุชพูลซ้ายบ้างพุชพูลสังเกตไหมฮะในจังหวะที่ผมเล่นท่าไซด์คิกเนี่ยปลายเท้าจะชี้พื้นเกรงกล้ามเนื้อก้นเอาต่ำๆก่อนเนาะเล็งไปที่หัวเข่าคู่ต่อสู้เนาะนึกภาพไว้กำหมัดให้แน่นเยี่ยมมากรอบสุดท้ายฮะฟอนต์คิกขวาและซ้ายนะเริ่มจากขวาขวาแล้วเปลี่ยนซ้ายแล้วเปลี่ยนแกว่งแขนหาบาลานซ์เกรงหน้าท้องแรงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกเยี่ยมมากฮะเตะขวาเข่าเข่าโหขวาเข่าย่อเตะรอบนี้เปลี่ยนข้างนะเตะเข่าเปลี่ยนเตะเข่ากลับมาเทควันโดสไตล์ฮึบเอ็นตัวด้านหลังยืดอกขึ้นหน้าแข้งขนาดพื้นรอบสุดท้ายฮะรอบนี้เล่งพับในคู่ต่อสู้เตะต่ำ let's go คิกเวลาเท้าเตะนะครับเล็งต้นขาด้านหน้าไว้ปลายเท้าชี้เยี่ยมมากเริ่มได้เนาะเหงื่อเริ่มมานะรอบสุดท้ายนะครับคอนสแตนต์นะเท้าคู่ซ้ายคลิกซ้ายถีบแล้วดึงรอบนี้ซ้ายคลิกนะฮะขอสูงขึ้นหน่อยเยี่ยมมากในท่าซ้ายคลิกเนาะอาวุธไกลเฮ้ยคิกบ็อกซิ่งถีบแล้วดึงเยี่ยมมากฮะพุชพูลอย่างที่บอกครับแอโรบ็อกซิ่งวันนี้เรามาออกกำลังกายรูปแบบของมวยหลากหลายคะแนนมากฟอนคิกซ้ายนะเตะซ้ายแล้วขวาซ้ายเปลี่ยนขาแล้วขวาลองสูงขึ้นเกรงหน้าขาไว้แกว่งแขนข้างเอวเล็กปลายคางคู่ต่อสู้เยี่ยมมากเตะซ้ายแล้วค้างทีเดียวปุ้งวอร์มอัพฟินิชฮะเดี๋ยวรอบต่อไปเรามาเป็นแบบมวยคอมโบกันบ้างเนาะเริ่มจากยืนเท้าคู่นะครับย่ำเท้าไว้เมื่อกี้ฮาร์ดเรทเราเริ่มขึ้นสูงรอบต่อไปนะฮะขอตีเข่าและศอกขวานะขวาแล้วศอกเซตอัพให้พร้อมเข่าและศอกมวยไทยกันก่อนตีเข่าฟันศอกเยี่ยมมากฮะทีนี้เปลี่ยนท่าเข่าสูงแล้วต่อยพื้นปึ๊บกำหมัดให้แน่นยืดอกแล้วชกไปที่พื้นฮาร์ดเรทเราจะสูงขึ้นนะฮะเยี่ยมมากปุ๊บรอบสุดท้ายฮะเท้าขวานำหน้าแจ็บคอร์สฮุกแจ็บคอร์สฮุก1 2 3เล็งไปที่ใบหน้าตัวเองหมัดต้องปิดจมูกเนาะทีนี้ดูเอวผมนะเปิดส้นเท้าเราเปิดส้นเท้าเพื่ออะไรป้องกันเข่าบิดถ้าเราไม่เปิดส้นเท้าเราจะเจ็บเยี่ยมมากครับเพิ่มท่ากันหน่อยเนาะดูผมนะแอดออนคิกอะเกนขวาซ้ายขวาเตะขวาซ้ายขวาเหมือนตอนเราวอร์มมีทั้งหมัดมีทั้งสไตล์เทควันโดเซตอัพราวเฮ้าปลายเท้าชี้ด้านหน้าฮึบกำหมัดให้แน่นเอ็นตัวด้านหลังนะครับเย้เต
ตีเข่าขวาอย่างเดียวขวาขวาปลายเท้าชี้พื้นจำคอมโบได้ไหมนี่พันทีนี้เทคนิคนะฮะทำไงให้ออกแรงได้มากขึ้นออกเสียงกระแทกไปล็อกเดียวปุ้งไม่ยากเลยแต่เหนื่อยมากๆทีนี้เราเปลี่ยนขากันหน่อยฮะเริ่มจากยืนเท้าคู่ย่ำย่ำย่ำย่ำเข่าซ้ายศอกขวาเชื่อแล้วเบาส์เข่าเอลโบเชื่อท่าใหม่นี่พันช์ดึงเข่าให้สูงทีนี้เวลาเทคนิคในการชกนะฮะยืดอกกำหมัดเหนือศีรษะตัวเองเวลาชกบิดขาเข้าแล้วกระแทกพร้อมย่อขาแบบนี้เข่าต่อยเข่าแล้วชกอย่าลืมออกเสียงปลุกคนทางบ้านอุ้ยมาอุ้ยแรงขึ้นอีกเย้รอบเดียวฮะเท้าซ้ายนำหน้าเจ็บคอทุกอีซี่ไปแบบนี้ก่อนยังได้อีกท่าใหม่คิด let's go เราย่อขาแบบนี้เราเปิดปลายเท้าก่อนเตะนะฮะกำหมัดแล้วคิกเก่งหน้าขาให้ดีเอาใหม่นะเน้นความต่อเนื่องฮะคาร์ดิโอยามเช้ารูปแบบแอโรบิกซิ่งคุณเชื่อ yeah ตีเข่าซ้ายอย่างเดียวซ้ายซ้ายถ้าใครอยากเหนื่อยนะมืออยู่สูงกว่าศีรษะหรือฮอปฮอปจำคอมโบได้ไหมนี่พันช์ดาวนี่ครับตีเขามาโกโกโกฮู้ช่าช่าเข่าทีเดียวไอเลยแหละนิดนึงนะฮะกูตอนนี้หัวใจเราพุ่งขึ้นสูงปี๊ดเลยถ้าใครทำไม่ทันนะอย่าลืมกับดูย้อนหลังได้ทางYouTube เซิร์ชคำว่า T-Sport 7นะครับผมในเพลงที่3นะครับเพลงนี้ผมจะเน้น Power บนกับล่างสอดคล้องกันนะฮะเขาเรียกว่า Front Stand ยืนขาคู่ Slow Jab ขวาซ้ายขา4 4 3 2 1ขวาซ้ายย่อนิดหนึ่งฮะรอบนี้เล่นขึ้นอีกขอ8หมัด8 7 6แล้วขาเหมือนเดิม4 3 2 1รอบนี้ฮะจับอย่างเดียวขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายกำหมัดให้แน่นฮะคาร์ดิโอพีคท่อนที่1ยืดให้สุดแขนย่อขาเล็กน้อยเก็บคางใกล้คอกำหมัดแน่นขึ้นชกไปที่ใบหน้าตัวเองหมัดต้องปิดจมูกตัวเองและดึงกับอากาศให้ไวโอเคนะ5 4 3 2เย้เยี่ยมมากฮะตบมือให้ตัวเองนิดนึงครับผมโอ้เหงื่อเริ่มมาเยี่ยมมากเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราจะออกแรงแบบมัลติไดเรคชั่นมีการเคลื่อนที่ด้านข้างซ้ายขวาเนาะเคลียร์พื้นที่ให้พร้อมยืนเท้านำเท้าตามอัปเปอร์คัทขวา2ก้าวซ้ายก้าวซ้ายขวาจำตอนเราวอร์มได้ไหมเจ็บทัดเยี่ยมมากฮะเพิ่มท่านะครับฮุกซ้ายปั้ง1 2 3แล้ว4จังหวะอัปเปอร์คัทนะฮะเราเล็งแค่ปลายคางเราส่งแรงจากหน้าท้องขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ย9แอทแทคเยี่ยมมากฮะเป็นมวยชุดแต่ฝึกรูปแบบ power training รอบสุดท้ายฮะเจ็บคอร์ดขวาซ้ายอย่างเดียวแบบนี้ one and two one and two ย่อขาจิกปลายเท้ายืนเท้าให้กว้างอาหารต้องมี เยี่ยมฮะเหนื่อยหรือยังท่านผู้ชมทางบ้านผมว่ายังไหวอยู่กลับไปคอมโบหน่อยนะอัปเปอร์คัทขวาสองสเต็ปเอาปังปังเผาฮุกเยี่ยมมากฮะข้อศอกสูงไว้ปึ๊บแล้วบิดตัวเพื่ออะไรฮะส่งน้ำหนักออกแรงฮุกได้มากขึ้น
ย่างที่บอกข้อศอกสูงกว่าข้อมือปังเฮ้ยปุ้งโอเคตบมือให้ตัวเองหน่อยฮะว้าวเงี้ยออกหยดติ๊งๆเลยเมื่อกี้เราเล่นแขนขวารอบนี้เราเปลี่ยนข้างหน่อยฮะเทคนิคในการยืนนะฮะผมจะบอกให้นะฮะเรายืนแบบกว้างๆถ้ายืนแคบเกินไปไม่มีหลักเท้าซ้ายนำหน้าอัปเปอร์ก้าวออกก้าวเข้าทีนี้ทำยังไงให้ออกแรงได้ดีขึ้นเพิ่มหมัดฮุกแล้วบิดตัวปังกำหมัดให้แน่นนะฮะฮึบดูหมัดอัปเปอร์คัทผมนะฮึบแบบนี้ดึงกลับดึงกลับบิดพาวเวอร์ดึงดึงเล็งแค่ปลายคางอึบอึบเย้คาร์ดิโอพีคแจ็คครอสซ้ายขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากฮะดึงกลับมากราบเสมอนะฮะป้องกันตัวเองยังไม่ค่อยเหนื่อยเลยว่าไหมอัปเปอร์คัทคอมโบหน่อยไหม Let's go ฮึบปุ๊บเบิร์นได้กี่แคลอรี่กันแล้วว้าวโอเคว้าวแต่แล้วไม่จบบล็อกนี้นะฮะจำคอมโบที่1ได้ไหมยืนเท้าคู่ต่อยด้านหน้า8หมัดมาร์ชิ่ง1 2มันเป็นสไตล์ของแอโรบิกผสมมวยเนาะ1 2 3 4ทีนี้เท้าคู่8หมัดขวาซ้าย8 7 6ย่อขาหน่อย4 3เยี่ยมมากฮะว้าวเร็วขึ้นอีกแรงขึ้นอีกเฮ้ยว้าวเป็นไงกันบ้างจำเท้าไว้ฮะเมื่อกี้เราเป็นมวยคอมโบเนาะเราผ่านมวยอันที่1ไปแล้วครับผมย่ำเท้าสบายๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าใครทำตามมวยเมื่อกี้นี่รับรองว่าเบิร์นมากขึ้นแคลอรี่สูงขึ้นนะฮะเริ่มจากขวาและซ้ายขวาซ้ายยกเข่าให้สูงเยี่ยมมากครับทีนี้เทคนิคนะฮะดึงเข่าให้สูงยกแขนขึ้นแจ็บ4ฮุกขวาซ้ายโอเคนะบิดตัวมากขึ้นยกศอกให้สูงกว่าข้อมือฮุ้ยบิดขาด้วยรอบสุดท้ายฮะกลับไปตีเข่านะขวาและซ้ายซิงเกิลปังปังยกเข่าให้สูงดึงข้างเอวแบบนี้เหมือนเราปั่นจักรยานโยกหัวได้ไม่ว่ากันเอาไหมปังปัง one and two ยกเข่าสูงแขนข้ามศีรษะตัวเองวู้ฮู้เท้าขวานำหน้าอัปเปอร์คัทก้าวซ้ายว้าวอัพอัพก้าวแล้วก้าวออกแรง 50% พอฮะสังเกตไหมเหมือนตอนที่เราวอร์มเลยแจ็บคอร์ดฮุกขวาซ้ายเพาส์อาเกนขวาซ้ายแล้วเพาส์รีคัฟเวอรี่กันหน่อยฮะเมื่อกี้เราตีเข่าเนี่ยหูหน้าท้องด้านล่างทำงานหนักเย้โอเคฮะหมดเวลาเบรกท่าใหม่เตะซ้าย1 2 3เตะ1 2 3จังหวะเตะเกรงหน้าขาแกว่งแขนข้างตัวคิกและดึงกลับปุ้งถ้าใครเจ็บเข่าเอาแค่นี้ก็ได้โหอัปเปอร์คัทซ้ายขวาก้าวขวาซ้ายปุ้งปุ้งมัดอัปเปอร์คัทจำเทคนิคกันได้ไหมฮะส่งแรงจากหน้าท้องหนีบศอกอย่าให้เลยปลายขาตัวเองนะแจ็บคอร์ดฮุกเล็บไรเล็บพาวส์รอบนี้เราเปลี่ยนฝั่งเนาะว้าวสังเกตได้เลยว่าเหงื่อผมเริ่มมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยแคลอรี่แล้วตอนนี้แรงขึ้นอีกฮะ1 2 3 yeah เฮ้ยโอเค marching
left right left right กลับมาสไตล์ของแอโรบิกมาชิ่งอยู่ที่ฮะเสร็จทันหน่อยไหมซ้ายขวา1 2 3 4 easy walk 1 2 3 4 yeah ย่อขาหน่อยเพลงมันเร็วต่อเนื่องฮะแจ็บคอร์ทฮุกแล้วเตะขวา1 2 3 kick again ตะปุ้งเกรงหน้าท้องด้านล่างไว้เอาใหม่นะชึบเอ็นตัวด้านหลังยกเข่าเราไม่ตวัดเข่านะเกรงหน้าขาตลอด yeah ปุ้ง marchingว้าวเหงื่อเริ่มมาแล้วหรือมากันตั้งนานแล้วก็ไม่รู้ recover เข่าขวาซ้าย let's go ปังปังกับมาสไตล์บ็อกซิ่ง3 2 1ย่ำเท้าไว้ฮะว้าวรู้สึกได้เลยว่าเสียงหัวใจผมจะเต้นแรงแล้วเริ่มหายใจแรงขึ้นรอบนี้นะเรากลับไปใช้บ็อกซิ่งกันใหม่แต่รอบนี้ power training ด้วยก้าวขวาต่อยขวาซ้ายและขวายืดก้าวเท้ามาด้านหน้ากำหมัดให้แน่นพาร์ทต่อไปนะครับเก่งกล้ามเนื้อขากันหน่อย squat house down and up down and up สายตามองผมฟังเสียงผมต่อยขวาก้าวขวาก้าวซ้ายต่อยซ้ายสลับไปสลับมายืดให้สุดยืดแท็บแท็บเย้พร้อมไหมฮะกลับไปใช้ขาสควอทเพาดาวน์อัพดาวน์อัพว้าวจังหวะนี้นะฮะก้นแข็งแรงต้นขาแข็งแรงเน้นความต่อเนื่องไปต่อเอาแบบนี้ซิงเกิลไทม์ดาวน์อัพดาวน์อัพโยแล้วยืดขอเพิ่มแขนหน่อย

Yeah. Húp. Bẻ cam rồi. Hui. Ok, marching. Wow. เจอพาร์ทของขาไปหนักเลยเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับกลับไปบ็อกซิ่งคอมโบกันใหม่เนาะเท้าขวานำหน้าอัปเปอร์อย่างเดียววันนี้เน้นอัปเปอร์คัทเยอะหน่อยเนาะเราเริ่มตั้งแต่ตอนวอร์มเลยเอ็นตัวทางขวาเนาะท่าใหม่ one and two one and two upper cross upper cross เอ็นตัวทางขวาสาวหมัดดึงกลับมากราบเสมอบิดขาหน่อยJack your feet. Out, in, out, in. 1, 2, 3, แล้ว4. 1, 2. สังเกตได้เลยว่าท่าจะต่อเนื่องกับตอนที่เราวอร์มกับตอนที่เราเริ่มต้นเพลง Nothing. สะบัดขาหน่อย Marching ย่ำเท้าไว้ Yeah. ให้รู้สึกว่าหัวใจเราเหนื่อยช้าลงเท้าซ้ายนั้นหน้า Upper Crossupper cross upper cross รอบนี้เราเปลี่ยนข้างตัวเราไม่โยกเราไม่ฮิปฮอปแดนซ์แอโรบ็อกซิ่งแจ็คยัวร์ฟีทเอาอินคอมโบสควอทอะเกน1 2 3และ4ซิงเกิลไทม์1 and 2 1 and 2 1 and 2โอเคตบมือให้ตัวเองกันหน่อยครับผมเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการคูลดาวน์ร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อกัน

เป็นยังไงบ้างครับกับแอโรบ็อกซิ่งในวันนี้นะครับโอ้โหผ่านมากันอย่างต่อเนื่อง20นาทีนิดๆหูฮาเรทพุ่งสูงมากนะครับเป็นการออกกำลังกายอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอารูปแบบชกมวยนี่แหละครับมาเล่นเน้นความต่อเนื่องเนาะถ้าอยากสนุกมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยลองหาจังหวะเพลงมาเปิดฟังได้นะครับระหว่างที่เราเนี่ยออกกำลังกายไปร่วมกันมันก็จะมี motivation มากขึ้นออกกำลังกายได้หนักขึ้นและสุดท้ายครับเราเวิร์กหนักๆมาแล้วเราจะต้องมีการคูลดาวน์ร่างกายเนาะเริ่มจากบนลงล่างครับ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสการให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกร

กรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา17นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ขาดเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริโดยในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติวNTของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการการเรียนการเรียนรู้ในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน262คนครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในสต

ที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:44 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Dread ลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นจำในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14

10:30 น.ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชยญาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญพลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TAN Intergroup จำกัดในแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบโกมาแจตำบลลุโบบือซาในวันที่23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153ทับ3หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานุวะตำบลกาลิซาในวันที่23กรกฎาคม2569ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเรินแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระ

พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เสร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากกว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงล่ะคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนดี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสถียรเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
3: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการทำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั่นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30, we can say it's 11:30. If it's 3:45, we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do. So yeah. do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling audition.
2: ในรอบ Spelling audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H U N T E R
0: Your answer is correctCongratulations!
1: เอ๊ะถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท
4: ์ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
4: ครับ
1: เน่ไม่ต้องงี้สิไปรอที่ไมค์สตาร์ได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
5: ยูกี้ค่ะ
1: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
5: ้นิดนึง
1: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is secret
5: S E C I E T
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is hospital
6: HospitalO S P I T A L.
0: Okay, your answer is correct. Great job.
1: Freshie, เก่งมากเลยยินดีด้วยค่ะไปที่ Bike Stop ได้เลยโอ้โหวันนี้มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูกสองที่แต่สองที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
7: ผักบุ้งครับ
1: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
7: พร้อมครับ
1: กี่ขวบแล้วเรา
7: 9ครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
0: Your word is wonder
7: W W-A-L-E-R.
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is W-O-N-D-E-R.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
3: ตังเมค่ะ
1: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
3: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is delete
3: D E L E T E
0: Okay Your answer is Correct good job
3: แปลว่าลบ
1: ลบเก่งมากไปที่ไพ่ซอฟเลยค่ะเลยเหลืออีกแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นลูกเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
8: โฟครับ
1: น้องโฟกี่ขวบแล้วลูก
8: 8ครับ
1: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
8: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะLet's play spelling.
0: Your word is heaven.
8: H-A-V-E-N.
0: Incorrect. I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H-E-A-V-E-N.
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะ หมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
9: น้องนุ่นค่ะ
1: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
9: 11ขวบค่ะ
1: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is keyboard
9: K E Y B O R A D
0: Okay your answer isIncorrect. I'm sorry. You were close. So close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
1: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
9: ค่ะ
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
10: ชื่อใบภูค่ะ
1: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
10: 10ค่ะ
1: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
10: สารสาทคลองหลวงค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
10: พร้อมค่ะ
1: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is angle
10: A-N-G-E-L.
0: Incorrect. I'm sorry. You spelled angel. The word is angle. They're so similar. I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
1: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข16
11: ไบรท์ครับ
1: น้องไบรท์พร้อมไหมลูก
11: พร้อมครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is zebra
10: Z E B R A
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: Zebra คือ
11: ม้าลาย
1: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะ และวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
0: Spelling Charity
2: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
11: เด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
1: เพราะอะไรคะลูก
11: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
1: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ9หมายเลขอะไรคะน้องนนท์หมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร toysคุ้นไหมลูก
12: คุ้นค่ะ
1: คุ้น
12: เล่น
1: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
12: ครับ
1: Let's play spelling
0: We will start now dice
13: D I C E
0: clay
13: C L A Y
0: mask
13: M A S K
0: card
13: C A R D
0: scooter
13: S C O O T E R
0: train set
13: T R A I N S E T.
0: Dominoes.
13: D O M I N O S.
0: Dominoes.
13: D O M I N O S.
0: Dominoes.
13: Pass.
0: Marbles.
13: M A R B L E S.
0: Checkers.
13: S H A K E R S.
0: Checkers.
13: S H A C. Pass.
0: Car model.
13: C A R
1: ต่อเลยค่ะ
13: M M A R K L E
0: That's all right
1: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง Car model Car ก็คือรถใช่ไหมคะ model เหมือนโมเดลอะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
13: M O D E L
1: ใช่นั่นคือ carmodel นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า d o m i n o s ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว o ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
13: e s
1: e s ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ไปรอต่อไปต่อไปเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ8หมายเลขอะไรคะยูกิ
14: 8
1: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
14: ทะเล
1: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
0: We will start now. Sand.
15: S-A-N-D.
0: Wave.
15: W-E-A-F.
0: Wave.
15: Pass.
0: Swim.
15: S-W-I-M.
0: Fish.
15: F-I-S-H.
0: Shark.
15: S H A R K
0: Boat
15: B O A T
0: Whale
15: W H E A L
0: Whale
15: Pass
0: Dolphin
15: D O L P H I N
0: Surfing
15: Pass
0: Octopus
15: O C T U P I S Pass
0: Wave
15: W H E R F
0: Wave
15: W A R M F
0: Wave
15: Pass
0: Whale
1: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave What is the correct way to spell wave?
0: The correct spelling of wave is W A V E
1: Wave แปลว่า
15: คลื
1: ่
15: น
1: คลื่นเอาล่ะค่ะยูกี้วันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกี้รู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
15: 6คำ
1: 6คำถูกต้องเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่ Best Stop ของเรา Freshie คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ Freshie
12: 5ค่ะ
1: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร
12: Fashion
1: Fashion Fashion นี่คือดีใจป่ะลูก
12: ไม่ดีใจ
1: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนไม่ได้ติวแฟชั่นหรอ
12: น้อยค่ะ
1: พร้อมหรือยังคะ
12: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
12: P-A-N
0: Pants
1: ขอให้ใจคำได้นะ
12: อ๋อ P-A-N-T
0: Pants
12: Pass
0: Bow tie
1: Pass ได้นะลูก
12: Pass ค่ะ
0: Blouse
12: โอ้ยแต่ละคำ Pass ค่ะ
0: Watch
12: โอ้ย
1: เสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
14: นาฬิกาข้อมือ
1: จะกดได้ไหมลูก
14: W A T C H
1: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ pants หนูเกือบถูกแล้วหนูมา P A N T S แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
12: กางเกงขายาว
1: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว S
12: มี2ขาม
1: ี2ขาก็ต้องมี S พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม Pants ต้องมี S ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น15คำค่ะงั้นไปพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเฟชี่ตั้งเมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
16: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้คราวนี้มีหลายเลขมากเลย
16: 3ค่ะ
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Fox
15: F R O X
0: Fox
15: F O X
0: Snake
15: S N A K E
0: Mouse.
15: Again.
0: Mouse.
15: Pass.
0: Panda.
15: P-A-N-D-A-N.
0: Panda.
15: Panda. P-A. Pass.
0: Gecko.
15: Pass.
0: Turtle.
15: Pass.
0: Cheetah.
15: Cheetah. S H Cheetah.
1: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะ Cheetah เมื่อกี้เลยแปลว่า
16: เสือ Cheetah
1: เสือ Cheetah ที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูก Cheetah
17: C H E E T A H ครับ
0: That is right
1: โอเคอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
0: PandaAnd that is spelled P-A-N-D-A.
1: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตั้งเมลวันนี้ถือว่าเราพยายามแล้วทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไปได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
18: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะหมายเลข7นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเล 17คือหมวดอะไร verbs verbs คือ
18: กริยาก
1: ริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
18: พร้อมแล้วครับ
1: พร้อมแล้วนะ let's play spelling
0: we will start now run
19: i u n
0: jump
19: j u m p
0: walk
19: w a l k
0: sleep
19: s l e e p
0: speak
19: pass
0: learn
19: l e r n
0: learn
19: l e a n l e a r n

0: Control.
1: Pass.
0: Promise.
1: P-R-O-M-A-S.
0: Promise.
1: Pass.
0: Change.
1: C-H-A-N. Pass.
0: Calculate.
1: C-U-L-A-C-L-A-T-E.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
0: control
2: control อยากลองสะกดดูไหมน้องนนท์
1: C-O-N-T-R-O-L
2: Is that correct, professor?
0: That is correct again.
2: All right. คำต่อไปก็คือ promise สะกดดูได้เลย
1: P-R-O-M-I-S-E
0: That is correct.
2: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
1: ทำถูกไป5คำ
2: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วมาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
0: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around.
4: Good morning.

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกคัลเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: ไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมอูดอึ๊บเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกอย่างแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การ

0: หาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบื่อหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขระแต่ว่าอ๋อเนี่ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลาญอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขระภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ๋ออูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวหนึ่งอันนี้สำคัญอ๋อค่ะอ๋อคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจานจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์ด้วยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมส์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไมล์อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อัดวิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าก็จะท้องเสียได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไมล์ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือ

ปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของ

0: ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: กบ
4: โอ้เพียบเลย
3: สิบโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด
2: ้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องเล่าของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะป้าเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากป้าเชฟเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดแล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบั่วปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลอดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2 ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริทตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบั่วนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

วพอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เราอยากด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟ

0: ันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาลิ้มลองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพระเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพระเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพระเชฟอยากทำก็จะทำให้ทานเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพระเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้นอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้าน

ทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm all right I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I will pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation รู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโหยแกอ่ะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่วงท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะแต่ตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็คือเก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะฮะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมานะฮะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
1: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลง

0: เนี่ยนะฮะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
1: ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไป
1: ค่ะแล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
0: โรคตับเนี่ยนะมีสาเหตุที่หลากหลายนะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะฮะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได
1: ้
0: และนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
1: ้
0: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
1: ะ
0: หรือปัจจุบันมีตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
1: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
0: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได
1: ้
0: หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
1: ่ค่ะ
0: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
0: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะฮ
1: ะอ
0: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะฮะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
1: ะ
0: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะฮะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะนอกจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
1: ้
0: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้อยู่เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
1: ้
0: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
1: ้
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะ ติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นน
1: ะ
0: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกัน
1: เข็มเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% บางทีเป็นไวรัสตับอักเสบซีเกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะพอเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้ว
1: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรันดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางน
1: ะ
0: ของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะฮะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
1: ม
0: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจับจำกัดปริมาณ
0: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: แล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะ
1: ฮะ
0: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
1: ค่ะ
0: น
1: ะฮะทีนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่2ระบบนะฮ
1: ะ
0: ที่เกี่ยวเนื่อง1คือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะ2คือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะฮะก็คือตับ ทำงานน้อยลงนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะฮะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะฮะตับขับน้ำดีไม่ได้นะฮะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายน
1: ะ
0: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได
1: ้
0: ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะคือท้องหลามเลย อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
1: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นต
1: ับ
0: แข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายนะคือการทำงานตับเริ่มทรุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการทรุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับสนก็คือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้าน
1: ะ
0: พอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
1: ะ
0: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เพราะตับวายเนี่ยมันจะพยุงอวัยวะอื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะฮะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะฮะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงคะ
0: ครับไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได
1: ้
0: ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะฮะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะฮะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะฮะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้นนะฮะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับนะพอตรงนั้นมันอาหารเยอะนะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
1: ะ
0: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได้
1: อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งบ้างเหรอคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้มีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะแดงขึ้นบริเวณปลายนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ย แถวแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอุ่มๆอย่างนี้คนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอุ่มๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปละจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางนึงซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้ล่ะคะมีวิธีการยังไง
0: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยนะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุว่าเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนปัจจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส่วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได
1: ้นะคร ับ
0: แล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย่างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่ขอดน
1: ะ
0: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
0: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
1: คือ
0: กลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนผ่านและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
1: ะ
0: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
1: ้
0: ซึ่งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะแต่โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เอง
1: นะ
0: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อาจจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
1: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
0: นะ
1: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
0: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
1: ะ
0: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
1: ะ
0: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดและสารคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: มีโอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะ รับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะฮะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะคะ
1: ค่ะแล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ
0: ครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการ

0: ามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
1: ะ
0: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่ม
1: นะ
0: ก็คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
1: ะ
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
1: ค
0: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้นนะครับ
1: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
0: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแหละ
1: นะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงเนี้ยถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดตาลคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแล้ว
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและ The National Champion will take home with them an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฝ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินทร์ด้วยกันไหมครับ
0: อ๋อนั่นคือช้าง
2: ครับ
0: โอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม้ผักผักผักผัก
0: เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page เพื่อให้พวกเราเข้าใจกติกาให้เหมือนกันนะครับ here are the rules of the gameร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR Let's go

0: can also create this urban heat island phenomenon. Once the temperature rises, what follows is smog, which can worsen weather conditions in the city and negatively affect our health and quality of life.
1: So we should try to fix this problem to prevent the accumulated temperature from rising by increasing green spaces like this, which can help reduce the heat.
2: What is the cause of urban heat island? A. Excess of heat-absorbing materials in urban areas. B. Smog. C. Earth's rising temperature. Or D. Earth's heat emission.
3: ถ้าพร้อมแล้ว
2: C U C U สตรีราชินูทิตตอบว่า
4: A excess of heat absorbing materials in urban areas
2: A นั้นเป็นคำตอบที่ is yours excess of heat absorbing materials in urban areas จริงๆแล้วโลกใบนี้นะฮะดวงอาทิตย์มันก็แบ่งๆกันนะสาดๆมาพอๆกันแหละแต่พอมี heat absorbing materials คือวัสดุอะไรที่มันabsorb คือซึมซับไว้ซึ่งความร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ urban heat island ได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะสตรีราชินูทิต has 100 points in their pockets the next game that we're about to play is called who what or where the following are the characteristics of which vegetable first clue according to the Tang Dynasty records in ChinaThe king of Nepal presented this vegetable as a gift to the Tang Dynasty. Clue number two. This vegetable contains lutein that helps filter the blue light from light sources such as the sun and the mobile phone screen. Clue number three. This vegetable is high in uric acid. People suffering from gout.should limit their intake of this vegetable. Clue number four. This vegetable is often mistaken for amaranth, when in actuality, they are different vegetables in the same family. And the last clue. The popular cartoon character, Popeye, loves to eat this vegetable when he needs to increase his strengthTo rescue his girlfriend, Olive. ดูดีดิโรงเรียนสตรีราชินูทิตตอบว่า
4: Spench.
2: Spench. Your answer, Spench, is... Not yours. ไม่ใช่นะครับโอ้ยฝั่งนี้เอาบ้างละสิจะขึ้นนำหรือไม่กับคำตอบนี้ครับ
5: Spinach.
2: เป็นคำตอบที่เป็นของพวกเราทันทีมันคือสปินิชเพราะว่าสปินิชคือผัก
4: โขม
2: ผักโขมโอเคเยี่ยมแอดแอดผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะสปินิชเนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักโขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่แอมารันช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
6: Stadium 1แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
2: Alright, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสุ่มเกมจากการ random ครับ True or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...Movies. เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนซินทอนส่งใครเข้าประกวดครับ
7: พ่อฝ่ายครับ
2: ทางด้านสาว

0: สตรีราชินูทิศส่งใครครับ
1: เนย
2: ทั้งทอฝ้ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
3: The following film franchises have released at least 4 movies True or false พร้อมนะ Let's go Pirates of the Caribbean
4: True
3: Men in Black
4: False.
3: John Wick.
4: False. True.
3: The Transporter.
4: True. False.
3: Night at the Museum.
4: False. True.
3: Lord of the Rings.
4: True. True.
3: The Matrix.
4: True. True.
3: Underworld.
4: False. True.
3: The Hobbit.
4: False. True.
3: Twilight.
4: True.
3: ใน10ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8 the other got 5 out of 10ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียนสิริธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
5: ๆ Please be gentle
0: เขาจะขยี้ให้ตายเลยนะเมื่อกี้แหละ
3: ไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys Did you have fun
6: Yes
3: Alright แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสตรีทอที่เข้ารอบต่อไป5โรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่หนึ่งโรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงียบเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other four schools came into this round by eliminating another school and all five schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast Name the countries and territoriesWhere regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid 2018. Ready? Go!
5: America.
7: Bangladesh.
8: Qatar.
9: Indonesia. Malaysia. Brazil.
10: Taiwan.
11: Egypt.
12: Myanmar.
13: Sri Lanka.
14: Iceland.
15: Japan.
16: Netherlands.
17: United Arab Emirates,
18: Cambodia,
19: Afghanistan,
9: Cambodia,
4: China,
15: Pakistan,
0: Armenia,
7: Singapore,
17: Russia,
6: Korea,
3: and all five teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it this round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบญจมามหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีก2โรงเรียน The third school proceeding to the next round congratulations toเรียนอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ขอนแก่นคาดนารายวิทยา What happened
20: Little mistake ตรงที่ question ครับ
3: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิล ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบๆนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมาลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ที่สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเบญจมาศมหาราชอุบลราชธานีอยากจะบอกอะไรกับเบญจมาศมหาราช
1: Please be kind to us
3: หยวนใช่ไหม
6: ไม่หยวน
3: โอ้โห
7: ใจร้อย
3: ใจร้อยมากอะหยวนอะอะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวสาวจากโคราชจ๊ะ
10: เตรียมน้องโคราชจ๋าเบนจมะพร้อมแล้วจ้า
3: โอเคไม่ธรรมดานะ and the first 100 points will come from this VTR round
11: I seem to be able to eat more rice than usual today. And the rice is also tastier than normal. Do you know why? They told me that this rice is volcanic soy grown jasmine rice. There's such a thing?
1: Yes, sure.
11: Really?
12: Volcanic soy grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in eight districts in Buriram.This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand, such as Phanom Rung Volcano, Angkan Volcano, and Gradong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
11: Oh guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's gonna float. Amazing, isn't it?
12: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil. That's phosphorus, calcium, potassium, iron, copper,manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants. As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
11: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soil-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
3: The question is, which of the following is not one of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others? A.It's grown in areas where volcanoes were active. B, the rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral rich. C, it's grown in soil that was once magma. Or D, it is grown using organic fertilizer. C, you!เบญจมาศมหาราชได้ไป Your answer
1: is D. It is grown using organic fertilizer.
3: Your answer. 100 points is yours. ข้าวหอมมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน200 points up for grabs from the next game Who What or Where The following are the characteristics of which sport Clue number one The origin of this sport can be traced back to Montevideo, Uruguay It was created in 1930 for the youth competition at the Y SMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three. There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. A round

0: The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times and has won 13 ASEAN championships. Ganda.
1: Futsal.
0: Futsal. เพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับWelcome back to See on the Road Season 2. This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representative
2: เราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับ
0: The next game is sequencing. Put the following inventions in order according to the years they were invented from the earliest to the latest. Sundial, light bulb, lighter, home phone, fax machineAirplane, digital camera, CD. ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยไปครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนเตรียมน้องโคราชขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter. The lighter was back in 1823. The fax machine or facsimile 1846. The home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849. The light bulb came in 1879. The airplane 1903.The digital camera 1975 and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราช
3: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
2: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้อมโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า7โมงทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: การโทรไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลนี่นะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นดาวจึงใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal day such as king birthday or queen birthday or in the royal celebrity
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: Is this the old traditional of Thailand is a high technique to play it We use it only in the royal family
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศของเรา

0: 2เมตรก็มี
1: เดี๋ยวเราดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
2: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
3: ้เปรี้ย
2: วไปมากเลยทีเดียวครับน้องเปรี้ยว
3: ใหญ่
4: It's from Indian and then they

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khoi. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้is a Thai show that you have to wear a mask
1: yeah monkey mask or likeThe giant mat.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เราอ่า

0: บุรชมาลีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays, there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ so from now on we can notWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! Oh, ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: ก็นำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the installation fight with the Hanuman.
1: Hanuman.

0: the monkey.
1: Oh, monkey.
2: This is a Param and Sukrit. This is a name of character.
0: Yeah, yeah. Oh, okay.
2: This is a story.
3: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
0: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Toskan, the bad guys, to fight with สู้กับ
3: พระราม
0: fight with พระราม
4: ได้ได้ฝัน
2: Hanuman with elephant Erawan.
4: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hands.
2: Yes.
1: It's one elephant but many
4: hands. Oh, one elephant, many hands.
5: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
6: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าขึ้นรายูเธอทั้งสองพระนครเข้าหมอบก้มพระนมกรคอยฟังรับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลงกาข้านี้ทั้งสองพี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาพระนั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเหล่าบ่าวไพร่ที่เคยใช้สอยด้วย500เรี่ยวแรงแข็งกล้าออกจากที่ประทับพระปราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
0: Yeah.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกันเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
6: Basic.
5: เราเรียกว่าการตั้งเดี่ยว
6: ตั้งเดี่ยว
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไปนิดเดียวมันจะล้ม
6: I'm

0: everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tam. ค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: Beautiful
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊
3: ต
4: ู่ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู่
4: นะครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำนะฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊ตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know a hammer
3: yeah
5: hammer and this one in Thai we call ตุ๊ตู่ตุ๊ต
2: ู
5: ่ and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
5: ไข่ปลา is like egg.
3: Fish eggs.
5: Fish eggs. Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอนนี่สุกวั
1: ว
5: ตัวเวิร์ม
1: just like the
5: worm usually we would do it with a lighter so we call หนัง is a lighter right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real lighter and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี้ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับ
1: เ
4: พราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: Easy. ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่ที่
5: And also with later is more difficult than using paper.
1: So, are you ready to start?
5: Everybody,
2: ready?
5: Are you ready?
2: Ready?
5: So let's do it.
1: Yeah. Okay, turn up.
6: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยสั่นเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านยากกว่า
5: Because we don't use the buffalo skin because it's too thick, and also if we're trying to let the light pass.

0: ่วงแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: เล่นไปเดียวกัน
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่องขึ้นเรื่อย
1: ๆนะส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
6: ไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริงไหม
6: จริงไหมลูกจริงมาที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: คิดว่าแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
6: ยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจแล้วเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเพิ่มภาษาไทยอย่างเงี้ยมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อ่ะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยมันน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
11: จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
12: The number of my giant fresh water prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male fresh water prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries.

0: The research project is the production of neophemale of the giant freshwater prawn. Macrobiotium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is commercially cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobiotium rosenbergii grow and reach the market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be beneficial for giant freshwater prawn industry in Thailand. We have developed a biomolecule and a method for sex reversal from males to functional females, so-called neophemale, that can produce all male progeny. The giant freshwater prawn is the main culture species of freshwater prawn in Asian countries. There is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristics and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobiotium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neophemales. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neophemale freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neophemale was crossbred with normal males to produce male's progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาแล้วไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED ติดหรือว่า DED ดิตนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go when ก่อนเนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับpast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะเวฟไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมามั้งอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่1ครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voiceนั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the busมันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future

กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นเราจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postponed ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยแหละฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfect ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับYou should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ You should to go ไม่ต้องครับ You should go คุณควรจะไป You shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ You must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป You must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ You mustn't go หรือว่า You mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำมาเลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างนึงที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่แหละครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left เห็นไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxiหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fartก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วบางที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวครบ perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือ
สบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been So how have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ how have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา hello how have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่สองครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ where have you been where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมาWhere have you been? ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been? เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you been? แล้วก็งงครับฮะ Where ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน Where have you been? แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยก็มีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย What have you done? นั่นเองครับ What have you done? What have you done?สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม Where have you been How have you been กับ What have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Where have you been ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been ใช่ไหมครับ Oh yeah I'm good I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ what have you done ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ how have you been where have you been what have you done ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ1 How are you today? 2 What's your name? 3 Where do you come from? 4 ก็May I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand? นั่นเองครับ How long have you been in Thailand? คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand? จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand? นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4 หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4 หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจดวงที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherfor 10 years หรือ I've been a teacher since 2003นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years ครับ I've been a teacher since 2003นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายนั่นนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sick สมมติผมไม่สบายมา2 วันครับ
I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing นี่นะครับก็คือ how long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามเขาว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been verb ing ครับ how long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30 หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า Have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ Have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า So have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ Have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอิคหรือว่าข้อสอบเอ็นหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า Have you everA go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง So have you ever been to หาดใหญ่ Have you ever been to Paragon Have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม So have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี everก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วเนี่ยนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been toคำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been to จุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ riden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave so ช่องสามของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yet so เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet
ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet

คือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะ present perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยไหมหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect แต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง everything about English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามมาต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

Again, one more time. Ready? Lo, lo, la, lo, lo, la, lo, lo.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั้นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if 11:30 we can say it's 11:30. If it's 3:45 we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do. So yeah. do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling audition.
2: ในรอบ Spelling audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H U N T E R
0: Your answer is correctCongratulations!
1: เอ๊ะ ถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท์
4: ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
4: ครับ
1: เน่ไม่ต้องอีซี่ไปรอที่ไมค์สตาร์ทได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
5: ยูกี้ค่ะ
1: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
5: ้นิดนึง
1: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is secret
5: S E C I E T
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is hospital
6: HospitalHospital
0: Okay, your answer is correct. Great job.
1: Freshie, เก่งมากเลยยินดีด้วยค่ะไปที่ Bike Stop ได้เลยโอ้โหวันนี้มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูก2ที่แต่2ที่จะเป็นของใคร

0: หมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
1: ผักบุ้งครับ
0: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: กี่ขวบแล้วเรา
1: 9ครับ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
2: Your word is wonder
1: W-A-L-E-R
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is W-O-N-D-E-R
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
3: ตังเมค่ะ
0: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
3: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is delete
1: D E L E T E P
2: Okay. Your answer is correct. Good job.
0: Delete แปลว่า
3: ลบค
0: ่ะ ลบเก่งมากวันนี้ไพ่สต๊อปเลยค่ะเลยเหลืออีกแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นลูกเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้อง4หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
4: 4ครับ
0: น้อง4กี่ขวบแล้วลูก
4: 8ครับ
0: น้อง4พร้อมหรือยังลูก
4: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is heaven
4: H AV-E-N.
2: Incorrect. I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H-E-A-V-E-N.
0: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
3: น้องนุ่นค่ะ
0: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
3: 11ขวบค่ะ
0: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's play spelling
2: Your word is keyboard
3: K E Y B O R A D
2: Okay your answer is incorrect I'm sorry you were closeSo close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
0: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือมายเลขมายเลข11เป็ดชื่ออะไรคะ
3: ชื่อใบภูค่ะ
0: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
3: 10ค่ะ
0: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
3: สารสายคลองหลวงค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is angle
3: A N G E L
2: Incorrect I'm sorry you spelledAngel, the word is angle. They're so similar. I'm sorry. So the correct spelling is A N G L E.
0: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข16
5: Bright ครับ
0: น้อง Bright น้อง Bright พร้อมไหมลูก
5: พร้อมครับ
0: Let's play spelling.
2: Your word is zebra.
3: Z E B R A.
2: Okay, your answer is correct. congratulations!
0: เก่งมากน้องไบรท์ Zebra คือ
5: ม้าลาย
0: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
2: Spelling Charity
6: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
7: เด็กอะไรสลัมค่ะ
0: เพราะอะไรคะลูก
7: พอช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
0: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะน้องนนท์หมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toysคุ้นไหมลูก
8: คุ้นค่ะ
0: คุ้น
8: ของเล่น
0: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
8: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now Dice
9: D-I-C-E
2: Clay
9: C-L-A-Y
2: Mask
9: M-A-S-K
2: Card
9: C-A-R-D
2: Scooter
9: S-C-O-O-T-E-R
2: Train set
9: T-R-A-I-N-S-E-T
2: Dominoes
9: D-O-M-I-N-O-S
2: Dominoes
9: D-O-M-I-N-O-S
2: Dominoes
9: Pass
2: Marbles
9: M-A-R-B-L-E-S
2: Checkers
9: S-H-A-K-E-R-S
2: Checkers
9: S-H-A-C Pass
2: Car model
9: C A R
0: ต่อไปค่ะ
9: M M A R K L E
2: That's all right
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง Car model Car ก็คือรถใช่ไหมคะ model เหมือนโมเดลอะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
9: M O D E L
0: ใช่นั่นคือ carmodel นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า d o m i n o s ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว o ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
9: e s
0: e s ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ไปรอต่อไปต่อไปเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะยูกิหมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
7: ทะเล
0: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: start now. Sand.
7: S-A-N-D.
2: Wave.
7: W-E-A-F.
2: Wave.
7: Pass.
2: Swim.
7: S-W-I-M.
2: Fish.
7: F-I-S-H.
2: Shark.
7: S-H-A-R-K.
2: Boat.
7: B-O-A-T.
2: Whale.
7: W-H-E-A-L.
2: Whale.
7: Pass.
2: Dolphin.
7: D-O-L-P-H-I-N.
2: Surfing.
7: Pass.
2: Octopus.
7: O-C-T-U-P-I-S. Pass.
2: Wave.
7: W-H-E-R-F.
2: Wave.
7: W-A-R-M-F.
2: Wave.
7: Pass.
2: Whale.
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave. What is the correct way to spell wave?
2: The correct spelling of wave is W-A-V-E.
0: Wave แปลว่า
7: คลื
0: ่
7: น
0: คลื่นเอาล่ะค่ะยูกี้วันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกี้รู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
7: 6 คำ
0: ถูกต้องเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่ Pet Stop ของเรา Freshie คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ Freshie
5: 5ค่ะ
0: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร
5: Fashion
0: Fashion Fashion นี่คือดีใจป่ะลูก
5: ไม่ดีใจ
0: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้ติว Fashion หรอ
5: น้อยอะค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now shirt
5: A shirt. S-H-I-R-T.
2: Scarf.
5: Pass.
2: Hat.
5: H-A-T.
2: Pants.
5: P-A-N.
2: Huh? Pants.
5: P-A-R-N.
2: Pants.
5: Oh, P-A-N-T. Huh?
2: Pants.
5: Pass.
2: Bow tie.
0: พาซ่านะลูก
5: พาสค่ะ
2: blouse
5: โอ้ยแต่ละคำพาสค่ะ
2: watch
5: โอ้ยเอาให้มันง่ายๆเลย
0: พาซ่านะคะไปก่อนนะไปฟังคำอื่นก่อนอ๋อหมดเวลาย
5: ากมาก
0: เสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
8: นาฬิกาข้อมือ
0: จะกดได้ไหมลูก
8: W-A-T-C-H
0: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ pants,
2: pants.
0: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา p a n t s แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
5: กางเกงขายาว
0: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว s
5: มีสองขาม
0: ีสองขาก็ต้องมี s พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม pants ต้องมี s ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเฟชี่ตั้งเมมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
10: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนเพื่อว่ายังไงคะโอ้คราวนี้มีหลายเลขมากเลย
10: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's playSpelling.
2: We will start now. Fox.
8: F-R-O-G.
2: Fox.
8: F-O-S.
2: Snake.
8: S-N-A-K-E.
2: Mouse.
8: Again.
2: Mouse.
8: Pass.
2: Panda.
8: P-A-N-D-A-N.
2: Panda.
8: Panda. P-A. Pass.
2: Gecko.
8: Pass.
2: Turtle.
8: Pass.
2: Cheetah.
8: Cheetah. S-H. Cheetah.
0: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะชีต้าเมื่อกี้เลยแปลว่า
10: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูก น้องนนท์อีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีตา
9: CHEETAH ครับ
2: That is right
0: โอเคอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
2: Panda and that is spelled P A N D A
0: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตั้งเมลวันนี้

0: verbs คือ
1: กิริยาก
0: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วนะ let's play spelling
2: we will start now run
1: r u n
2: jump
1: j u m p
2: walk
1: w a l k
2: sleep
1: s l e e p
2: speak
1: pass
2: learn
1: l e r n
2: learn
1: l e a nL E A R N
2: Control
1: Pass
2: Promise
1: P R O M A S
2: Promise
1: Pass
2: Change
1: C H A N Pass
2: Calculate
1: C U L A C L A T E
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
2: control
0: control อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน C O N T R O L Is that correct professor
2: That is correct again
0: All right คำต่อไปก็คือ promise สะกดดูได้เลย
1: P R O M I S E
2: That is correct
0: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
1: ทำถูกไป5คำ
0: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบค์สต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วมาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
2: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around
0: Good
3: morning Bye bye
4: My research leads to the greater local tourist development in Nakhon Pathom areas by the model of Nirat Pathom traveling routesIt will bring local people's sustainable wealth, preserve local cultural heritage, increase the pride that bonds with their community as well.
5: จะเริ่มรำคำกรอนสุนทรการเชิญฟังสารชมครองขันนองใสเจอมหาสวัสดีที่ชมไปได้เที่ยวท้องลองคันไลเน้นนัดที
4: ่ All the Thai know Sun Thorn Phu maybe he is the most well known for Thai fairy tales like Pa Phai Mani Lakshana Wong or Kho ButAlso, he composed touring literature called Nirat.
6: ร่วมย่างบ้านวัดล้างเรือนลงศพทุ่งขุนทองวงหย่อมไม้วัดใหม่คงทองถงกิ้งกิ่งตื้นแ
4: ฮ Apart from Nirat Inao and Ramphan Pilap, are now applied in tourism as a kind of cultural capital. That's why I have selected this Nirat Prapathom as a case study.As for developing Sun Thorn Phu intangible heritage in his Nirat to be the tangible one, at first I'm talking about the commercial use from my research project. The value-added local product have been found. For example, the case of Khun Pa Saat Sweet Shop. The owner now selected some kinds of sweets which were mentioned in Nirat.To recreate Sun Thorn Phu snack box for food market. His translation of Sun Thorn Phu was during the difficult time. Both men and I felt really grateful to you, my golden skin dear, who gave me kinds of food and sweet like mapan, dry gauze, and.

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: คิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมออูดอึบเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อtexture ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบื่อหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขระแต่ว่าอ๋อเนี่ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลายอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขระขรุขระภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอ้วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอ้วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแน่ไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือซุกเท่าคือซุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจานจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์โดยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมส์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้ว

ก็พอเรามาทำร้านนายอะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าร่นเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อัดวิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าลูกค้าก็จะท้องเสียได้วันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านนายของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องน้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของ

0: เนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: กบ
4: โอ้เพียบเลย
3: สิบโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด
2: ้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะป้าเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากป้าเชฟเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็น

อ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลอดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2 ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริทแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบัวนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบ่วงนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็

มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะ

0: อีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำไม่ทันเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพ่อเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบัวหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อใหปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่

0: บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่องท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะแต่ตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็คือเก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะฮะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมานะฮะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
1: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไป
0: นะครับแล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคตับเนี่ยนะมีสาเหตุที่หลากหลายนะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะฮะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได
0: ้
1: นะแล้วนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
0: ้
1: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
0: ะ
1: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
0: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
1: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปี

0: เนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได้หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
1: ่
0: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
0: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะอย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
1: ะ
0: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะนอกจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
1: ้
0: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้อยู่เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
1: ้
0: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
1: ้
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
1: นะ
0: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกัน
1: เข็มเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% มันที่เป็นไวรัสตับอักเสบ C เกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบ C ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะถ้าเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้ว
1: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรันดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางนะของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่แอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะฮะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
1: ม
0: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40 ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ

0: าณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ 5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจัดจำกัดปริมาณ
0: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะฮ
1: ะ
0: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
1: ค่ะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่2ระบบนะฮะที่เกี่ยวเนื่อง1คือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะ2คือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะฮะก็คือตับทำงานน้อยลงนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะฮะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะฮะตับขับน้ำดีไม่ได้นะฮะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายน
1: ะ
0: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได้ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะคือท้องหลามเลย อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
1: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนาน10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายนะคือการทำงานตับเริ่มทรุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการทรุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับสนก็คือคล้ายๆ อาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้านะพอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
1: ะ
0: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เพราะตับวายเนี่ยมันจะพยุงเอาไว้อื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะฮะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะฮะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงคะ
0: ครับไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได้ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ย

0: ได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะฮะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะฮะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะฮะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะฮะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้นนะฮะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะมันมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับเนี่ยพอตรงนั้นมันอาหารเยอะนะฮะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะฮะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
1: ะ
0: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได
1: ้อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้จะมีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะฮะแดงขึ้นบริเวณปลายๆนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอูมๆอย่างเงี้ยคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าบางทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอูมๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้ล่ะคะมีวิธีการยังไง
0: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยนะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนปัจจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส่วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได
1: ้นะคร
0: ับแล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย่างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่ขอดน
1: ะ
0: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
0: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะ คือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะซึ่งกลุ่ม

0: หนึ่งเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะฮะคือปนทานและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
1: ะ
0: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัว

0: ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
1: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบล่ะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
0: นะ
1: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
0: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
1: ะ
0: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
1: ะ
0: พวกนี้เนี่ยจะไม่ทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดและสารคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: มีโอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันน
1: ะ
0: ก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะ
1: คะแล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ
0: ครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
1: ะ
0: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มก็คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
1: ะ
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
1: ค
0: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้น
1: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
0: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแล้วน
1: ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงเนี้ยถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแล้ว
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและ The National Champion will take home with them an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฟ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินธรด้วยกันไหมครับ
0: อ๋อนั่นคือช้างโอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
2: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม้พัง
0: เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page

0: พื่อให้พวกเราเข้าใจกฎกติกาให้เหมือนกันนะครับ Here are the rules of the game
1: ร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR Let's go

0: พวกเราทันที
1: มันคือสปินิชเพราะว่าสปินิชคือผัก
2: โข
1: ผักโขมโอเคเยี่ยมแอดผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะสปินิชเนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักโขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่แอมารันช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
3: สเตเดียม1แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
1: All right, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสุ่มเกมจากการ random ครับTrue or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...movies เอาละครับและตัวแทนของทั้ง2ทีมน้องๆโรงเรียนสิรินธรส่งใครเข้าประกวดครับ
4: ข้าวฟ้ายครับ
1: ทางด้านสาวๆสตรีราชินูทิศส่งใครครับ
5: เนย
3: ทั้งทอฟ้ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
1: The following film franchises have released at least 4 movies. True or false? พร้อมนะ
5: Yes.
1: Let's go. Pirates of the Caribbean.
5: True.
2: True.
1: Men in Black.
2: False.
5: False.
1: John Wick.
5: False. True.
1: The Transporter.
5: True. False.
1: Night at the Museum.
5: False.True.
1: Lord of the Rings.
5: True. True.
1: The Matrix.
5: True. True.
1: Underworld.
2: False.
5: True.
1: The Hobbit.
5: False. True.
1: Twilight.
5: True. True.
1: ใน 10 ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8. The other got 5.out of 10ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
5: ๆ Please be gentle
1: เขาจะขยี้ให้ตายเนี่ยนะเพราะนี่แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys did you have fun
6: Yes.
1: Yes. All right. แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสิรินธรที่เข้ารอบต่อไป5โรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่1โรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other 4 schools came into this roundby eliminating another school. And all 5 schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast. Name the countries and territories where regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid-2018. Ready?Go!
5: America.
4: Bangladesh.
7: Qatar.
5: Qatar. Indonesia. Malaysia. Brazil. Taiwan.
7: Egypt.
5: Myanmar.
8: Sri Lanka. Iceland.
9: Japan.
10: Netherlands.
11: Brunei Darussalam.
12: Cambodia.
13: Afghanistan.
14: Cambodia.
15: China.
16: Pakistan.
17: Armenia.
14: Singapore.
18: Russia.
19: Korea.
1: And all 5 teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it to the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบนจามินมหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีก2โรงเรียน The third school proceeding to the next round congratulations to เตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ขอนแก่นคาดนารายวิทยา What happened
0: mistake ตรงที่ question ครับ
1: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะฮะมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบๆนี้บาห์เรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ที่สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเบญจมามหาราชอุบลราชธานีไออยากจะบอกอะไรกับเบญจมามหาราช
6: Please be kind to us
1: หยวนใช่ไหม
7: ไม่หยวนคร
1: ับ ไม่หยวนโอ้โห
9: ใจร้ายอ่ะ
1: ใจร้ายมากอ่ะหยวนอ่ะอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวๆจากโคราชจ๊ะ
10: เตรียมน้อมโคราชจ๋าเบญจมะพร้อมแล้วจ้า
1: โอ้โหโอเคไม่ธรรมดานะ And the first 100 points will come from this VTR round
12: I seem to be able to eat more rice than usual todayAnd the rice is also tastier than normal. Do you know why? They told me that this rice is volcanic soy-grown jasmine rice. There's such a thing?
13: Yes.
14: Yeah.
12: Really?
15: Volcanic soy-grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in eight districts in Buriram. This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand.such as Phanom Rung Volcano, Ang Khan Volcano, and Gradong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
12: Oh guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's gonna float. Amazing, isn't it?
15: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper, manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants.As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
12: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soil-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
1: The question is, Which of the following is not

0: one of the reasons Jasmine in Buriram differs from others. A. It's grown in areas where volcanoes were active. B. The rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral-rich. C. It's grown in soil that was once magma. Or D. It is grown using organic fertilizer. C. You! Your answer
1: is D. It is grown using organic fertilizer.
0: Your answer. 100 points is yours. ข้าวของมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออแกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน200 points up for grabs from the next game Who What or Where The following are the characteristics of which sport Clue number one The origin of this sport can be traced back to Montevideo, Uruguay It was created in 1930for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three. There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. A round object is an important part of the sport. The fourth clue. It is a popular sport. Matches are regularly held in South America, especially in Brazil.
1: Volleyball.
0: Your answer. ไม่ได้ครับและคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times and has won 13 ASEAN championships กันดา
1: ฟุตซอล
0: ฟุตซอลเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับWelcome back to See on the Road Season 2 This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representativeเราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับThe next game is sequencing Put the following inventions in order according to the years they were invented from the earliest to the latest Sundial Light bulb Lighter Home phone Fax machineAirplane, digital camera, CD. ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยมือครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไป

0: คือโรงเรียนเตรียมน้องโคราชขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903The digital camera, 1975, and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราช
1: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
0: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้อมโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า7โมงทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: can call tomato like a tomaberry feeling like we don't eat vegetable we eat fruit and we can produce at the hottest place in Thailand this research is about how to produce the high sugar content tomato in Thailand because now the peopleneed to consume the hybrid tomato as a fruit. Normally, cherry tomato, the brix content or sugar content is about not more than 7 or 8, but with this technique, we can produce up to 16. When we eat it, we will feel that it's quite sweet. Fresh tomato contains a lot of vitamin, a lot of lycopene. It's easy to consume. It means when the people can change their habit to try, it means they can have a lycopene and another vitamin as a fresh food.The process is

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: การโทรไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
2: ค่ะ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect
2: perfect
0: นมัสการหลวง

0: พ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
1: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
2: We use the puppet show in the royal daySuch as King Birthday or Queen Birthday or in the Royal Celebrity.
3: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
2: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the Royal Family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
1: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
1: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
1: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดง

0: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
1: ้เรื่อง
0: มากมาเลยทีเดียวครับน้องเปรม
2: หนังใหญ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call หนังตะลุง
0: southern
2: of Thailand หนังตะลุง is different from หนังใหญ่หนังตะลุง we use only the shadowWe cannot see who was playing it, okay? We play behind the scene.

0: And you have to smile too. Like a monkey.
1: สมมติหนูเป็นมังกี้อะลูกอ่า
0: Like this, okay?
2: โอ้โหถึงขั้นซีดเลยทีเดียว

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon.
1: มันยากมากเพราะว่าพะเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ย
0: คน
1: น
0: ี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
2: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai.

0: was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again.
1: เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เราอ่า

0: บุรุษชมรีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in thisNowadays, that was once disappeared because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappeared, but their royal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a royal campaign 24 years ago.
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมด
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and is this here and from King Rama the fifth period and you're gonna watch the real one
2: ว้าวโอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is
1: Are you ready?
2: Yeah
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the installation fight with the Hanuman,
1: Hanuman
4: is the monkey.
1: Oh, monkey!
5: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Toshikan, the bad guys, to fight with Sugab.
6: พระราม
4: fight with พระราม
7: ได้ได้ฝัน
8: Hanuman with elephant Erawan.
7: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hands.
8: Yes.
1: Many hands. It's one elephant but many hands.
7: Oh, one elephant, many hands.
9: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
10: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพราเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลงกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาข้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระปราบายหน้าสู่ทิศหอรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
0: Yeah.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเกราะบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไป
6: So it's really hard.

0: now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tam ค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: beautiful
3: beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่
4: ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู่นะคร
4: ับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝื
5: ด
4: นะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
6: This one is a hammer you know hammer
1: yeah
3: hammer yeah
6: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
6: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
6: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
6: ไข่ปลา is like egg.
3: Egg
6: fish eggs.
3: Fish eggs.
6: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน

0: one.
1: It's a worm.
0: Usually we would do it with a later. So we call nang. Nang is a later, right? And but for this, we use only paper for you guys. But this is also a paper also. But we splay many times, so it look like a real later. And the other one is, this is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
2: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
3: อันนี้คือหนัง
2: อันนี้คือหนังครับ
4: เ
2: พราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เราเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องริ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
0: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
3: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
0: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
5: So are you ready to start?
0: Everybody,
6: ready?
0: Are you ready?
6: Are you ready?
0: So let's do it.
5: Yeah. Okay, turn up.
7: ว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
0: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
2: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
0: หน
2: ัง
0: ควายไม่ธรรมดา
2: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันเนี่ยมันจะพันยากกว่า
0: because we don't buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cows.

0: งแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวก
5: ัน
4: น้อ
5: ยพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆนะอ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะญี่ปุ่น
6: นี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลยอันนี้คือ
1: เรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: เข
1: าอาจจะเข้าใจยากขึ้นมาอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่
6: อาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริงไหม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วย

0: ได้จริงๆก็คือแบบ
1: โอ้โหยอมรับเลยอ่ะยอมรับเออไม่เป็นไรหรอกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
2: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
3: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเรา

0: สัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
2: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
3: ้จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาเหลาไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED ทิดหรือว่า DED ดิตนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่สองครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา

โฟรเซนฟู้ดมาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์นั่นนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะเวฟไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voiceนั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันคือใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมล์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the bus มันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postpone ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยนะฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfect ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs ครับ modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับอย่างเช่นคำว่า should ครับ you should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ you should to go ไม่ต้องครับ you should go คุณควรจะไป you shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ you must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป you must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ you mustn't go หรือว่า you mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำไว้เลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับ
คงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละ

ครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายแล้วกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่แหละครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left left นี่ไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxi หรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fart ก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วไม่ที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยชน์ภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมา Where have you been ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you beenแล้วก็งงครับฮะแวร์ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน where have you been แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยต้องมีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย what have you done นั่นเองครับ what have you done what have you done สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าWhere have you been? ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been? ใช่ไหมครับ Oh yeah, I'm good, I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ What have you done? ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ How have you beenWhere have you been? What have you done? ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็may I go to the toilet แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand นั่นเองครับ How long have you been in Thailand คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2ปีแล้วทีเดียว

ครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า how long have you been in America คุณก็ตอบไปเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4 หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4 หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตรงที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ 4 ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มาแล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่สองครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacher for 10 years หรือ I've been a teacher since 2003 นั่นเองครับ So I have been How long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years กับ I've been a teacher since 2003 นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายเนี่ยนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sick สมมติผมไม่สบายมา2 วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing เนี่ยนะครับก็คือHow long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราต้องถามเขาว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been verb ing ครับ How long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1 ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4 โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4 หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2 ก็คือ nouns 3 ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอิคหรือว่าข้อสอบ N หลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า have you ever A go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง so have you ever been to หาดใหญ่ have you ever been to Paragon have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี ever ก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับ
ก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคำถามจะเป็น Have you ever been to คำตอบจะเป็น I've been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been toจุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่องสามอื่นๆนะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave ส่วนช่องสามของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yetSo เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น alreadyและคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยและสุดท้ายจริงๆครับคือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะpresent perfect ธรรมดานะครับ have บวก verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะจะแค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยมั้ยหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: His Majesty King Mahavajiralongkorn, Pra Vajiraklao Zhaoyuhua, visits local people in the three southern border provinces on a regular basis. He has been aware that his people's difficulties are not only caused by the multiple problems of poor soil, insufficient water supply for cultivation, a lack of much-needed infrastructure, and a subsequent lower living standard, but also due to unrest in the area that has led to fear and loss. On March 10, 2004, His Royal Highness spoke to religious leaders of the southernmost provinces at the central mosque in Pattani province. An excerpt of the royal statement is as follows.
1: ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่รู้จักผูกพันกันเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยี่ยมเยียนถามทุกข์กันพร้อมกับถือโอกาสแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเป็นอันมากในสถานการณ์อันไม่ปกติซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากแก่ทุกคน
0: His Majesty gracefully accepted the children of Mr. Jakob Raimani, Imam of the Central Mosque in Pattani Province, who argued the use of violence in the area and was tragically killed in mid-2013, to be placed under the royal patronage of His Majesty the King. His Majesty will provide the children with educational support until such time that they complete a bachelor's degree or are able to earn a suitable living to raise a family.
2: ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยอ่ะเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทางครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอ่ะอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งครอบครัวแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
0: Even though the violent situations in the southern provinces are grave, His Royal Highness still visits his people there. Sometimes, the royal trips are arranged covertly in order to lift the morale of the soldiers and local people.
3: พระองค์รับสั่งไว้แล้วว่าถ้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาและพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเฝ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: On December 9th, 2017 at the Central Mosque in Pattani Province, His Majesty the King presided over an award ceremony for the winners of the 2017 Al Quran recitation competition for both the southern regional level and the national level. This ceremony is one of the royal duties that His Majesty faithfully carries out every year. Following the ceremony, His Majesty surveyed the local products under the One Tambon, One Product program. He also made a royal visit to the royal medical team and the main mosque in the central district of Pattani province.
3: ญาติพี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาเทิดทูนเขาบอกว่านี่แหละราโยกีโตของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกฉันทุกคนเขาจะสอนให้เขาจะต้องรักประเทศไทยและรักพระมหากษัตริย์ของเขาราชวงศ์ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราและอยู่ในหลักของความศรัทธาของพวกเราเช่นเดียวกันครับ

Vocab Journey Kids Story, we're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheat เป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จะจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ Cheat ครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: Rosanna. Whoa!
1: DJ Ray, put your hands up. Yep. Put your hands up.
0: Yeah.
1: Woo. Woo.
0: DJ Dean, coffee do I die mine?
1: Okay.
0: Oh, ยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ I'm Teacher Greg What's your name
2: Hello my name is Sherrod Phong Nosgun Jinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหมตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นับเช่นคำแรกก็คือDJ หรือว่า
2: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเด็กคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
2: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะครับ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า Abbreviation
2: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
2: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าป่ะทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
2: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
2: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ
0: wow.
2: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจําเป็นไหมครับ
2: ไม่จําเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
2: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็นเอนเตอร์เทนเนอร
2: ์ผู้ที่ทําให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเท
2: ิง
0: เอนเตอร์เทนเนอร์แล้วใครเป็นผู้สอนฮะ
2: คุณเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่น DJ ใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
2: ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
2: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
2: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
2: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
2: ครับก็ทะเลนเลยก็ผ่านรอบเขารอบแล้วรอบที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมเรียลังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
3: ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องจีนค่ะ
4: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนเนี่ยแหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่เขาเนี้ยด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทําให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาคือว่าเข ขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทําใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทําอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทําซ้ําการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทําให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคําพูดอ่ะมาทําจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทําให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอ่ะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่นี่เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
2: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
0: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
2: เต้น
0: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
2: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
0: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
2: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นกันเต็มเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
0: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
2: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยทำอาจจะทําให้มันไม่สนุกก็ได
0: ้แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: อันนี้คือ DJ controller
0: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ Teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอน
2: ครับ
0: ช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคBackspin
0: Backspin อย่างนี้เหรอครับ
2: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนเนี่ยอันนี้คือ Backspin ได้ประมาณนี้ครับ
0: โ
2: อ้ตอนที่เราสวิตช์เพลง
0: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่นี่ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมจะลอง Backspin เดี๋ยวขอลองด้วย Backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
2: Switch เพลง
0: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
2: มันจะดูว้าว
0: อืม
2: อันนี้ก็ปุ่ม Volume
0: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
2: เสียง
0: เพิ่มเสียง
2: ลงเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อย
0: ๆถึงหมายเลข10
2: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มพอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
0: เป็นที่2โอเค
2: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ
0: 1
2: 2 into 5
0: ลองความหนักให้ใจ
2: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
0: สีเกี่ยวกับอะไร
2: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อหมุนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
0: color หลายคนจะคิดถึงสี
2: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้น
0: ได้
2: ประ
0: มาณน
2: ั้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าดำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
0: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
2: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
0: โอเค
2: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงอะ
0: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
2: มันเสียงมันจะบีบเลย
0: เสียงแหลม
2: น้อยจะว้าวกว่า ฟิลเตอร์นะครับผมก็คือ noise เราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
0: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟคมันจะทำเสียงดีเจทีนี้ถ้าเราจะใส่เอฟเฟคเช่นแบบเฮ้ยเฮ้ยโย
2: เราต้องอัดเสียงแล
0: ้
2: วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับโ
0: อ
2: เคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่จะใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
0: ฮอตคิวคืออะไร
2: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
0: โ
2: อ้อาจจะแบบจุ๊บ
0: จุ๊บจุ๊บคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
2: สมมุติเราวางมาร์กไว
0: ้ครับ
2: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์กที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์กเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ T นะครับเราจะให้ Teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
2: slip loop
0: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม
2: 3 2 1โน่ดี
0: เชอร์ทั้งเดียวเลย
2: เอฟเฟกต์
0: อ๋อเอฟเฟกต์ได้เลยนะปรับความเร็ว
2: ไปเลย3 2 1 go
0: โอเควู้สนุก
2: 3 2 1 go
0: วู้โอเค go ที่ได้ที่หยุดไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะได้ยิน

0: เสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
1: เคยครับ

0: น้องจีนครับพูดถึงดนตรีไทย คิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงต้องใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก่อน
0: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนัดด้วยนะโอเคไม่ยากนะจ้อง
1: แต่ผมก็ที่เราคือเกอร
0: ์ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
1: ับ 3 2 1 go
0: finish เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียง Let's do

0: สนุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจทีนครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ่ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจทีนด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีเชอร์มาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจทีนครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่าSuccess is falling 9 times, but getting up 10. ถ้ามีอะไรผิดพลาด

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวอีกต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: เล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าผมแนะนำตัวผมชื่อคิวแทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นคอยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากคุณง้อแบบคนดูไม่ถึง100

0: และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพราะกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตอนนี้ร้องเพลงเพราะกว่าผมอ่ะแล้วในโลกเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทํา cover ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู
1: ้
0: รู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่มั้ยครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่อเองเนี่ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทําอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนนึงใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปหลงรักเค้าใช่แต่ว่าหลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทําตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอ่ะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทําตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทําตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอ่ะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็ได
1: ้
0: ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อ YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างอะเคาท์ได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็เลยลองทําคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อพวกผมทําคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทําเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนั้นออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีมั้ยก็60วิว
1: ว้าว
0: น้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูพวกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทําแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกหกสิบวิว30วิว100วิว
1: โอ้โห
0: 6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว้าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือคุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อ่ะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตางค์รายได้ก้อนเลยคุณครับ25สตางค์ทํามาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่าซิมทํามาครึ่งปีมึงซื้อน้ําเปล่าได้แล้วผมก็เลยแบบโอ้ my god

0: คือความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสําหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทํามาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบทําคอนเทนต์นึงเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต
1: ์
0: เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมั่นในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทอ้อผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทําต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทํามา7เดือนแล้วเราจะทําอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั้นก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6 เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทํามาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทําคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นน่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่น 20,000 30,000 50,000ใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทําไปด้วยแต่พอทํามาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทําจริงจังครับผมก็ทํามาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทำแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นแบบเป็น professional มากขึ้น
0: เป็น professional มากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
1: เป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคำว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคำนี้ได้หรือเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTube คำว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าให้คุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะเรียกแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทําได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: พอฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็จะนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริงอ
0: ่
1: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
0: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ100%เลยเราตัดสินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: จากคําตัดสินของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: ักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูเขาอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งนึงที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริง

การที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยทิวทิวป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: ันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับความพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว่าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม.5
1: ม.6เพิ่งขึ้นม.6เลยครับ
0: เพิ่งขึ้นม.6
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ำก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ำเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
0: นิดนึง
1: ครับ
0: ไอตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทำให้เราทำต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
1: ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทำไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครลาบลื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทำต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทำยูทูบอ่ะก็ลองเริ่มทำดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเออเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษาโน่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเขาพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทำ
0: ถ้าเราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปนึงลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสําเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์เลย
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อ๋อร้องก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมาแล้ว

0: เขินมาก
1: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
0: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
1: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่า1ของแปลกบวกของดี
0: ครับ
1: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
0: ใช่ครับ
1: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตมันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
0: ขึ้นมา
1: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
0: ครับ
1: กิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
0: ผมว่าความไม่เบื่อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชูเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเนี้ยครับแบบว่าไฟไหม้ก็ออกมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างดีก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
1: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วคิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
0: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไปพันหนึ่งเอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไปพันหนึ่งเอาพุทออกมา100,000 1,000,000ก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่า input output ต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทําด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์คในวงการ YouTube เพราะว่า input กับ output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
1: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
0: ต้องรักมากๆครับผม
1: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
0: ใช่ครับ

0: ป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าเออผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่จะทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นอย่างนี้นะคิวเท
1: ป
0: ฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม.3ฉันมาร้องเพลงเฮ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไป

0: จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำทำซ้ำๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับกิเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ล้วก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่นคุณยายคะคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
2: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
3: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณง้
2: อพันเลยเหรอ
3: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึง
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protectionประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormหรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่า

าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะ If you see a good location that you are interested in doing business grab itAs soon as possible, the early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell out to shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็ shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอกฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเพราะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าFeeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้ว

0: ก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
2: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
2: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
2: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นI traveled to Chiang Mai by plane. ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่าExcursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า

YouTube นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสนึงที่มาแรงมาสักพักนึงแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ She came to school with her mother in tow She came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Fight เอพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
1: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
0: นี่เอทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
1: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
0: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
1: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
0: wow.
1: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงไปเยอะมากเลยนะคะก
0: ็
1: คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
0: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
1: หรือว่าcontainer load
0: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
1: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
0: ครับ
1: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
0: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่าง super cycloneSuper Typhoon Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะ

ในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงแบบไม่ง่ายอ่ะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เรา2คนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวัน
1: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อเติ้ลครับ
1: เติ้ลใช่ไหมครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์ครับ
3: ช
1: ื่
3: อติ
1: ๋
3: วค่ะ
1: ติ๋วจริงๆคอร์ฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับก็สังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: มีแป้น
2: ใช่
0: ใช่ค่ะ
2: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
4: กีฬาคอฟบอลนะคะก็คือรวมศาสตร์กีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
5: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% ถือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพาสบอลนะคะการเล่นเป็นทีมมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นแล้วผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันถึงแม้ว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
2: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
2: ครับลองยิงบอล
6: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
6: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก็ยิงค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
6: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่างนี้
6: บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค
1: ่
6: ะ
1: โอ้ยอย่าง
6: น
1: ี้
6: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเนี่ย
2: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องยิง2มือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได้
1: โอเคครับแล้วจริงๆอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไรอ่ะ
2: เป็นลูกคอฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอฟบอลเลย
2: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี้ครับอ๋อลูกคอฟบอล
2: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองนะครับเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
2: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันคร
6: ับ ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้ครับ
6: ใช้ได้อะ
2: ถ
6: ู
2: กต้องเลยมีสนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: เล่นอยากเล่นครับ
2: โอเคครับ
1: แต่ว่าวันนี้อยากให้เติ้ลไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
2: ได
6: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า
6: ได้
1: ตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
6: ตรงก็ใต้เข่าเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันและอันที่ชอบที่สุดคือพอน้องก็พูดว่ามันคือกีฬาที่มันแบบเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพละชายหญิงก็ต้องพละหญิงซึ่งอันเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมกันก่อน
5: กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีเดิมมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วนะคะอดีตท่านคณบดีคณะพลเรือนสามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะท่านได้มีนโยบายเรื่องของนิสิตแลกเปลี่ยนของชาวญี่ปุ่นนะฮะนิสิตแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเขาก็มาสอบถามท่านคณบดีนะฮะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะฮะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะฮะก็เลยนำมิคารุเนี่ยนะฮะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะพลเรือนสามเนี่ยได้เรียนรู
2: ้คือคอฟบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
1: 4ตำแหน่ง
2: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
1: ครับผม
2: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์เสือ
2: ไทเกอร์เสือครับเสือก็คือเสือก็จะเร็วเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับอย่างพี่ไอ้นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับ
1: อ
2: ย่าง2แพนเตอร์แพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเตอร์จะเร็วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนวงรอบเหมือนกัน
1: ครับ
2: อย่าง3นะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งให้ว่าให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมเนี่ยก็เป็นแบร์
1: เป็นตัว
2: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู่ขึ้นเสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นคร
6: ับ รีบาวบอล
1: อันนึงที่พอน้องๆเขาอธิบายผมมาคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าใน1ทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเตอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นประมาณนี้อย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบทำแต้มเร็วแพนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบมันมีความ ฟังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์หรือคาแรคเตอร์ของตำได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็ดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่ไหมครับ
2: อ่ะอย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือเปล่าก่อนจะแรกนะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่สองเส้นนะครับอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีกสี่นิ้วที่เหลือคุมกระโหลกไว้ครับนี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้พี
0: ่ยกออกมา
2: เนี่ยครับ
0: พอพี่ออกมา
2: ให้ตั้งตั้ง
0: แล้วก็ออกมาน
2: ี่ครับโอ้สวยเลยครับ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างนี้ครับข้อศอกเราจะกลางแต่เราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบนะครับ
1: โอเค
2: ครับ
1: หนีบข้อศอก
2: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเรามองเห็นลูกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อเข่าหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปเราเหวี่ยง
0: ย
2: ่อยืดอู
0: ้แล้วก็อย่าลืมโฟกัสตัวว่า
2: ผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
1: แรงเยอะไปเหรอมันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
2: ดอกพอบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่ก็ได
1: ้ยืนหัวไหล
2: ่ถ้ายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นเนี้ยเราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับอึ๊บ
1: สนุกดีพอได้แบบเริ่มยิงเริ่มอะไรอย่างงี้ถ้าเราเคยแบบยิงบาสเกตบอลมันก็จะมีท่าบางอันที่แบบเราพอทําได้เราติดมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นคอฟบอลมันจะมีท่ายิงพิเศษของเค้าเพราะมันก็เป็นท่าเหมือนแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบต้องยกมือไปแล้วแบบสะบัดออกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเหมือนค่อยๆปรับวงอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ง่ายนะ
2: ต่อไปจะเป็นขั้นของการเคลื่อนที่เดี๋ยวให้พี่ไอซ์ลองสาธิตให้ดูนะครับ
0: ขั้นแรกก็จะเป็นเรายืนอย่างงี้นะคะแต่พอเราถอยปุ๊บอย่างงี้แล้วก็เอาขานี้มาชิดครับแล้วก็ดึงขานี้ยาวแล้วก
1: ็
0: ยิงบอล
1: อันนี้คือท่าประจําอ่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นท่าถอยยิงครับ
1: ปึ๊บ
0: แล้วยกใช่ค่ะ
2: แม่นเนี่ยสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี่ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดิมเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลากมันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนถ้าทำผิดแรกๆจะทำเป็นย่องครับหนึ่งย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึดขามาเนี่ยครับยึดมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกเนี่ยครับ
1: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทก
2: อยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
1: มือขวา
2: ถัดขวางั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
1: ครับผม
2: ปึ๊บกระทบข้างนี้แล้วก็ยกครับใกล้ขั้นต้นกันครับปึ๊บยกมาแล้วก็ลากมาปึ๊บแล้วก็จะโชว์แทงขึ้น
1: โอเคโชว์
2: ระหว่างแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับปึ๊บลองครับปึ๊บ
0: ใช
2: ่โอ้
0: โห
1: ถูกไหม
0: ลูกแรกได้เลยพี่
2: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
1: หรอมัน
2: ใช่ๆครับถูกต้องเลยครับ
1: หมายถึงว่า
2: ปึ๊บเอ้ยใช้ปลายเท้าครับเป็นปลายเท้าแล้วก็ขยับปลายเท้าเลยครับ
1: ปึ๊บ
2: ครับครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
1: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่ไหม
2: ปล่อยบอลออกไปเลยครับ
1: โอ้
2: โหใช่ครับ
0: สุดยอดเลยครับพี่
2: อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยมันเป็นการวิ่งหลอกครับเพราะว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได้วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อาจลองกันผมกันหันหน้าปึ๊บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บพี่อาจพี่กัดกันอยู่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวการสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่อาจตามผมมาปึ๊บยึดขาปึ๊บนี่ครับ
1: คือจะหาจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
2: ใช่ครับ
0: ก็เดินดึงสองครั้ง
2: ปึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมปึ๊บถอยสวยครับ
0: ใช่

0: เมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่งคอฟบอลเรามีชูตเหมือนกันกับ running in ครับ
1: running in
0: ชื่อเต็มคือ running in shot ครับ
1: running in shot
0: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆ lay up ครับแต่ว่าคอฟบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็ lay up ไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งบอลให้วุ้งตัวกลางครับปุ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
1: อ๋อ1ปุ๊บขึ้น
0: ได้ก็ถ้าวิธีอันเนี้ยครับถ้ายิงอย่างเงี้ยมือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทําง่ายเพราะเราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างเงี้ยจะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพิ่มดัน
1: เขาก็จะอย่างนี้
0: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วรับอกเราก้าวขามาปุ๊บเอาดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทิศของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราก็ได้อย่างเงี้ยพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองมันจะเป็นครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองเข้ามาใกล้ลองยิงมือเดียวอย่าง
2: นี้
0: ใช่ครับต้องมือสูงดันที่เป็นลูกค้ามาเลยใช่ครับโอ้สวยครับ
1: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟแล้ววูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
2: ใช่ครับนั่นแหละ
0: โอ้สวยครับ
1: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิกใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่างเส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าท่าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งนึงที่รู้สึกว่าแบบกีฬาคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปในสนามอ่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทําแต้มอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อนน่ะมันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่าควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบทําแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมทำอยู่ฝั่งไหนครับ
2: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

0: ไม่เห็นเธอทำอะไรเลยเหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะเกียบพอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังมันเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดีมันมีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬากอล์ฟบอลนะครับใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพ
0: ี่มีแวว
1: ครับมีแววคร
2: ับ
1: อ
2: ันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะฮะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นความไวความคล่องแคล่วคล่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความว่าคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาในการที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามีครับเขามี
3: น้องๆเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะเท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็การพัดบอลในการลงเล่นทีมเนี้ยค่ะเขาสามารถพัดส่งบอลกับเพื่อนร่วมทีมได
2: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได้
1: เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดี
2: ใช่
1: เล่นมาหลายกีฬาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยก็พัฒนายอดเยี่ยมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักกอล์ฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนเนี่ย
1: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
4: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
5: อันนี้เล่นเน็ตบอลค่ะ
0: เน็ตบอล
5: ค่ะ
0: แล้วมาเจอกีฬากอล์ฟบอลได้ยังไงครับ
1: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม่เขาอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูเพราะเป็นกอล์ฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่ากอล์ฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
0: เข้าใจความรู้สึก
1: ใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะกอล์ฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้ายๆกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่อุ้ยมันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
0: ไอซ์ครับมาเจอกอล์ฟบอลได้ไง
4: ของไอซ์ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอซ์เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันหิมค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่1ไอ้จะต่างกับเติ้ลจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอ้จะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอ้จะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันหยิมเรียกเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
0: แล้วก็คัดเลย
4: ใช่ค่ะ
5: เป็นวิชาเรียนคอฟบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
0: และอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
1: 6ปีแล้วคร
0: ับ 6ปี
4: ไอ้เริ่มจากปี1ก็ตอนนี้ก็4ปี
0: 4ปี
5: เพิ่งเล่นปีเดียว
0: ค่ะ พอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอคอฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทำให้เราหลงไหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬาคอฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้เบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้งั้นปะทะน้อยเล่นแรงอยู่กับว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นนะครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าโอ๊ยทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ผู้ชายเยอะอะไรเง
0: ี้ยเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
1: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาเราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ได้แต่พอเป็นกีฬาเนี้ยผู้หญิงเขามีแน่นอน เราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเขาก็อยู่กับเขาเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
2: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเขาคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
1: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่าคอฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงตอนป้องกันสมบูรณ
6: ์
1: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้เปรียบคนที่ตัวเตี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
6: ก็ได้เปรียบแล้ว
1: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเหยงเหยงป้องกันเราไม่ได้แต่เป็นคอฟบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
6: น่าสนใจมากเลยสิ่งนึงที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี่ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอ่ะมันเลยทําให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอ่ะเราก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกฎที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคือผู้ชายก็ต้องกันแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องกันแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่เติ้ลบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกันเหมือนบางกีฬาก็ทําแบบเอ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอทแทคเค้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาเดินผ่านมาที่สนามกอล์ฟบอลอยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
1: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี้ยเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกันสาวๆเยอะด้วย
2: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคอฟบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้ว

0: ให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาที่นี่มันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะคะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้คนที่ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอ่ะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายๆทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมสถานการณ์เล่นมีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้มันเป็นการแข่งขันก็สามารถทำได้ทั้งนั้นนะ
1: อาเมย์ไอก็จะบอกว่ากีฬาคอปเปอร์เนี่ยเข้ามาเล่นบางครั้งเหมือนที่เต้นเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายคือนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบไปเป็น
1: หนูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
2: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่คอปเปอร์มันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาเห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องแบบโอ๊ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอปเปอร์วันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
6: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

Thank you.

0: เอเป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมา อย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เราข้อหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเทปมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จากการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ม้าลายมันชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมามีเจ้าลิงชอบปีป่ายไปซ้ายไปขวาเจ้าฮิปโปเด้งเข้ามาเด้งมาเด้งไปเจ้านกน้อยชอบร้องเพลงบรรเลง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองงูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับนักเรียนต้นทางว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการศึกษาเนื้อหาแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของรูปแบบที่เราต้องการจะนำเสนองานเขียนถูกต้องไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเขียนแบบไหนบ้างโดยแต่ละกลุ่มนั้นเท่าที่คุณครูได้ฟังมาจากการตอบของนักเรียนต้นทางก็มีทั้งกลุ่มที่เอานิทานกลุ่มที่เอาเรื่องของสารคดีกลุ่มที่เอาเรื่องของนิทานที่เป็นภาพยนตร์ดังๆเนี่ยนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหารวมถึงมีบางกลุ่มที่มีความตั้งใจจะทำเป็นป๊อปอัพด้วยซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะครับโดยทั้งนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้วแต่ว่าภารกิจชิ้นนี้คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางปลายทางว่าเราก็อย่าเพิ่งทิ้งแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับยังให้นักเรียนนั้นเอาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาก่อนเพราะว่าในช่วงท้ายหน่วยของหน่วยนี้นะครับเราจะต้องทำเหมือนกับหน่วยแรกที่จะต้องมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานเขียนของเราให้นักเรียนต้นทางได้เห็นและนักเรียนปลายทางอีกหลากหลายโรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเรานั้นได้มีการจัดกิจกรรมใดๆบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับว่าเวลานักเรียนทําแล้วเนี่ยนักเรียนก็ปรึกษาในกลุ่มระดมความคิดในกลุ่มแล้วก็ปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางโดยปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็ตัวของนักเรียนเองได้นั่นเองนะครับมาถึงวันนี้ครับนักเรียนต้นทางเราก็จะเข้าสู่ในเนื้อหาใหม่นะครับเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะครับเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์ไปพร้อมๆกันครับ1 2 3ข้อ1ครับ
1: ระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้
0: ข้อ2ครับ
1: เขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์ส่งผลได
0: ้และข้อ3ครับก็จะเห็นนะครับว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้การเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได้และสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานที่เราจัดเขียนได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมชวนคิดนะครับคุณครูมีอุปกรณ์บางอย่างในมือครูถืออะไรครับถ้าในความรับรู้ของพวกเราทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าไมโครโฟนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักไมโครโฟนจะตอบถูกไหมครับว่าอันนี้คือไมโครโฟนจะเรียกไม่ถูกว่าสิ่งนี้คือไมโครโฟนทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนเห็นเหมือนกันไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรเรียกไมโครโฟนเหมือนกันหรือไม่ทีนี้คุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดก่อนที่เราจะไปกิจกรรมชวนคิดครับว่าตอนนี้เราเห็นว่าเป็นไมโครโฟนแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ
2: เห็น
0: ช้าๆช้าๆนักเรียนเห็นอะไรบ้างหนึ่ง
2: เห
0: ็นสีชมพูอะไรอีกครับเห็นสีดำ
2: เห
0: ็นสิ่งที่เรียกว่าหัวไม้อันนี้ไม่ผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้เป็นแนวการตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับในมือคุณครูตอนนี้นักเรียนมีคำตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้สิ่งที่คุณครูกำลังถือ

0: หรือนักเรียนได้ตอบมาแล้วว่าคือไมโครโฟนนักเรียนเห็นสีดำนักเรียนเห็นสีชมพูขอถามอีกสักหน่อยครับนอกจากสีดำสีชมพูแล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกครับเห็นตุ่มเห็นตุ่มปลายทางเห็นตุ่มเหมือนกันไหมครับตุ่มอะไรครับตุ่มใส่น้ำหรือเปล่าตุ่มอะไรครับเป็นปุ่มกดดีกว่าเพราะถ้าเป็นตุ่มเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันตีความได้หลายแบบตุ่มนี่อาจจะเป็นตุ่มที่ขึ้นตรงร่างกายไหมหรือว่าตุ่มที่เป็นภาชนะใส่เห็นแบตเตอรี่เห็นจอแสดงผลมากกว่านะอันนี้จะต้องเป็นจอแสดงผลมากกว่าทีนี้ครับเห็นสีแล้วเห็นรูปพรรณภายนอกแล้วมีใครเห็นอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับเห็นเป็นทรงกระบอกเห็นสีชมพูอ่ะชมพูตอบไปแล้วเห็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากซิลิโคนซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้ไม่ถูกไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราไม่ได้มาสอนการใช้ไมโครโฟนแต่คุณครูต้องการจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นก่อนว่าเราเห็นอะไรจากสิ่งที่ครูถือแล้วถ้ามีใครบอกว่านี่คือไมโครโฟนนักเรียนเห็นอะไรที่มากกว่าไมโครโฟนอีกไหมครับถามอีกครั้งหนึ่งลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีลักษณะเรียวยาวปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเป็นทรงกระบอกเหมือนกันไหมครับปลายทางเป็นลักษณะเรียวยาวเหมือนกันหรือไม่หรือปลายทางมีความเห็นหรือมีข้อความใดๆที่เราได้มองสิ่งนี้แล้วตอบออกมานะครับลักษณะสีเป็นสีอะไรครับเป็นดำแล้วก็มีสีชมพูแกมเข้ามานะครับเป็นปุ่มที่ขออภัยครับเป็นลักษณะของการจับเพื่อไม่ให้มันหลุดมือถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นขั้นต้นขออนุญาตส่งไมค์คืนให้นะครับทีนี้มาบนตัวคุณครูบ้างครับนักเรียนเห็นอะไรครับเอาแค่ตรงนี้พอเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกขออภัยเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกนะเห็นคุณครูเห็นสายไมค์เห็นอะไรอีกเห็นกระดุมเอาสิ่งที่ชัดที่สุดตอนนี้เลยคือสีสูตรเห็นทุกอย่างเลยปลายทางตอนนี้นักเรียนตอบเยอะมากนักเรียนเห็นอะไรครับเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นคุณครูเจมทุกคนเห็นคุณครูคนหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ถูกต้องเห็นฟันตอนนี้ต้นทางบอกเห็นฟันนะฮะปลายทางเห็นฟันคุณครูหรือเปล่าฟันคุณครูอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าคุณครูทานกาแฟเยอะนะครับตอนนี้เราเห็นสูตรแล้วสูตรคุณครูสีอะไร
1: สี
0: น้ำกลมบางคนจะบอกจะสีน้ำเงินสีน้ำม่วงสีน้ำเงินสีน้ำกลมสรุปสีอะไรสีกรมนะครับปลายทางเป็นสีน้ำม่วงสีน้ำเงินหรือสีน้ำกรมหรือเปล่าฮะลองดูนะฮะสีอะไรครับนะประมาณนี้ลักษณะสูตรที่คุณครูใส่เป็นอย่างไรครับ
1: ใช
0: ่แขนยาวเป็นสูตรตัวใหญ่อะไรอีก
1: แขนยาว
0: มีกระดุมมีปกสูตรประมาณนี้ใช่ไหมครับเริ่มสงสัยไหมครับว่าทำไมอยู่ๆคุณครูหยิบไมโครโฟนขึ้นมาในลำดับแรกและคุณครูให้ดูตัวคุณครูเป็นลำดับที่2แสดงว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับทักษะการสังเกตอะไรบางอย่างใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเข้าไปสู่กิจกรรมการชวนคิดกันเลยครับตอนนี้เราได้ดูไมโครโฟนเราได้ดูคุณครูเจมแล้วเราไปดูกิจกรรมชวนคิดดังต่อไปนี้จงพิจารณาภาพต่อไปนี้ครับภาพนี้เจเนเรตขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ต้นทางปลายทางช่วยคุณครูตอบหน่อยครับภาพนี้เราเห็นอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเราไม่นับตัวการ์ตูนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราดูแค่ในภาพตรงกลางเท่านั้นเราเห็นอะไรหนึ่งเห็นนกเห็นอะไรอีกดวงอาทิตย์ปลาเสียงแตกมากโอเคประมาณนี้นะครับสอบถามเห็นคนไหมครับเราจะไม่นับตัวการ์ตูนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในภาพนี้มีคนไหมครับ
1: ไม่มี
0: ถ้าเช่นนั้นช่วยตอบเฉดสีตาม

0: ความเข้าใจของนักเรียนหน่อยครับสีอะไรครับโทนร้อนสีส้มสีแดงมีไหมสีดำมีไหมยอดเยี่ยมมากๆเสียงแตกเลยนะฮะตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเป็นยังไงครับปลายทางเห็นอะไรบ้างถ้าปลายทางเห็นนกยกมือขึ้นครับถ้าปลายทางเห็นว่ามีภูเขายกมือขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ต้นทางช่วยกันทำมาหากินด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าปลายทางเห็นนกหลายตัวยกมือขึ้นเลยครับประมาณนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆแล้วถ้าคุณครูบอกว่าภาพนี้คุณครูเห็นแสงอาทิตย์ไปตกกระทบกับคลื่นทะเลทำให้ลำแสงของดวงอาทิตย์ทอดยาวขึ้นมาบนฝั่งแสดงว่าคุณครูนั้นมีการเรียงร้อยถ้อยคำขึ้นมาทำให้ภาพนี้ดูเด่นชัดมากขึ้นกับการที่คุณครูบอกว่าภาพนี้ครูเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแบบไหนเห็นชัดเจนมากกว่า
1: แบบแรก
0: แบบแรกลองเดาตามนะว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรนะครับภาพต่อมาครับน่าจะถูกใจอย่าเพิ่งนะฮะน่าจะถูกใจนักเรียนต้นทางปลายทางมากเพราะว่าเป็นเทศกาลขวัญใจแล้วก็ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ให้เวลาสักครู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะให้เวลาตั้งสติสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นตัวแทนดีกว่าเป็นตัวแทนตอบดีกว่าว่าเราเห็นอะไรบ้างลองดูสิครับเราเห็นอะไรครับกลุ่มที่สองครับเห็นอะไรครับเห็นกวางเรนเดียเห็นภูเขาภูเขาอะไร
2: เป็นภูเขาหิมะ
0: ตอนนี้ต้นทางบอกว่าเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ใช่หรือเปล่าปลายทางครับใช่หรือเปล่าครับเอเวอเรสต์ไหมครับไม่รู้นะฮะเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีหิมาลัยด้วยตอนนี้ปลายทางเห็นเหมือนกันหรือไม่และสิ่งที่เด่นมากที่ลอยคว้างอยู่ด้านบนคือใครเป็นซานตาคลอสใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องกวางเรนเดียนำหน้าอยู่ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ต้นทางบอกอย่างนี้นะครับเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือกำลังอะไรครับขี่กวางน่าจะเป็นภาพนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์เนี่ยภาพนี้เกิดขึ้นในช่วงไหนครับเดือนอะไรเก่งมากเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งเชื่อว่าจะมีซานตาคลอสเนี่ยมาให้ของขวัญตามบ้านต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับถามต่อทุกคนเลยต้นทางปลายทางโทนสีในภาพนี้เป็นสีอะไรครับเป็นโทนเย็นสีอะไรที่เราเห็น
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: สีฟ้ามีสีอะไรอีกน้ำเงินขาวเขียวมีไหม
1: มี
0: แดงมีไหม
1: ม
0: ีสีส้มมีไหม
1: ไม
0: ่อันนี้เป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับลองดูว่าภาพนี้มีสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมครับปลายทางสีฟ้ามีไหมครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจดูนะครับว่าภาพนี้เราเห็นเหมือนที่นักเรียนต้นทางได้เห็นหรือไม่ภาพต่อมาว้าวภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งตอบนะฮะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม2ได้ตอบแล้วเดี๋ยวเอาฝั่งนี้บ้างนะครับขออนุญาตย้ายตัวคุณครูมาอยู่ฝั่งนี้ภาพนี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นของบางอย่างซึ่งถ้าจากประสบการณ์ของนักเรียนเมื่อกี้นี้มีเสียงตอบมาว่านักเรียนบอกว่าเป็นคุกกี้เพราะว่าประสบการณ์ของนักเรียนเนี่ยเห็นว่าถ้าเป็นชิ้นขนมที่เป็นวงกลมหรือเป็นลักษณะทรงกลมมีลักษณะเป็นเหมือนตัวช็อกโกแลตอยู่บนหน้าของขนมเดาว่าน่าจะเป็นคุกกี้ปลายทางครับตามประสบการณ์เดิมของปลายทางคิดว่าเป็นคุกกี้เหมือนกันหรือไม่ลองดูซิทีนี้ได้เวลาตอบครับนักเรียนเอาโทนสีก่อนภาพนี้โทนสีเป็นสีอะไรครับโดยส่วนใหญ
1: ่
0: เป็นสีสว่างด้วยเป็นสีอุ่นก็ออกไปทางค่อนไปทางน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลดำมีสีอะไรอีกเป็นสีออกไปทางสีอิฐใช่ไหมครับมีสีขาวด้วยลางๆด้านหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรครับจากประสบการณ์ที่เห็นน่าจะเป็นบ้านหรือเป็นร้าน

0: กาแฟใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้านั้นมีสิ่งที่เรียกว่า
1: เมล็ดกาแฟ
0: น่าจะเป็นเมล็ดกาแฟตั้งอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้เดาจากประสบการณ์คิดว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นขนมหรือคุกกี้และสิ่งสำคัญที่อยู่ด้านหน้าคืออะไรครับขออนุญาตสอบถามนะครับคุณครูครับคุณครูปลายทางด้วยผมเชื่อว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยในหลายๆโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสายที่ชอบรับประทานกาแฟนะครับคุณครูลองเดาตอบร่วมกับนักเรียนหน่อยได้ไหมครับว่ากาแฟที่อยู่ในแก้วใบนี้เนี่ยเป็นอเมริกาโน่หรือไม่หรือเป็นอะไรกันแน่เป็นอเมริกาโน่หรือเปล่าครับคุณครูลองตอบได้นะครับแล้วก็อาจจะให้ความรู้ในเรื่องของกาแฟให้กับนักเรียนเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีถูกผิดเพราะว่าเราตอบจากประสบการณ์เราตอบจากประสบการณ์เราไม่ได้มาสอนคุณครูหรือว่าเราไม่ได้มาสอนนักเรียนเรื่องกาแฟแต่ว่าพิจารณาจากภาพถูกไหมครับแต่จากภาพเนี่ยน่าจะไม่ใช่อเมริกาโน่แน่นอนเป็นอะไรนั้นลองหาคำตอบดูนะครับเพราะว่าด้านบนแบบนี้มีการตีฟองขึ้นมาแสดงว่าถ้วยนี้ต้องมีการใช้ส่วนผสมที่มาจากอย่างอื่นด้วยเป็นนมเก่งมากนะภาพนี้ลองดูครับว่าเป็นกาแฟชนิดไหนอันนี้ให้ตอบนอกชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ตอบนอกเวลาได้นะครับสรุปภาพนี้เป็นกาแฟใช่ไหมครับตั้งอยู่คู่กับอะไรครับและมีเมล็ดกาแฟอยู่ด้านหน้าฉากหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรนะอันนี้เป็นการตอบแบบพื้นฐานในเรื่องของประสบการณ์เดิมของเรานั่นเองนะครับเอาละครับปรบมือให้ตัวเองครับต้นทางปลายทางเราได้ดูภาพไปแล้วซึ่งวันนี้เนื้อหาที่เรากำลังจะศึกษากันก็คือเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์จากที่คุณครูได้ให้ดูไมโครโฟนดูตัวคุณครูและดูภาพมาถึงช่วงการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับการเขียนบรรยายประสบการณ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นภาพเหตุการณ์นั้นทั้งหมดทั้งในด้านสถานที่บรรยากาศบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้ดูบรรยากาศไหมรูปอะประมาณนี้มันก็คือเนื้อหานี้นะครับต่อไปครับผู้เขียนควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่อ่านหรือผู้อ่านเนี่ยสามารถติดตามวาดภาพในใจได้ถูกต้องผู้เขียนควรอ่านบทความเพื่อทวนข้อมูลของตนเพื่อให้แน่ใจว่าภาพนั้นเนี่ยมีความกระจ่างชัดแจ้งแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งปัญหาให้เกิดข้อสงสัยได้นะครับจากนั้นก็จะทำให้การอ่านการพิจารณาภาพเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องถ่องแท้มากขึ้นและถ้ามีตัวละครก็จะสามารถทำให้เข้าใจบริบทหรือว่าลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เราต้องมีการใช้ในเรื่องของสำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตแต่อันนี้ต้องย้ำเตือนนิดหนึ่งว่าคนจะใช้สำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจทั้งตัวสำนวนและความหมายและการนำเอาไปใช้ให้เหมาะสมก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะผิดความหมายได้ซึ่งหมายเข้าใจกันดีโดยทั่วไปเพื่อทำให้การเขียนภาพหรือการเห็นภาพนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเรื่องและเกิดอะไรครับความรู้สึกยังไงครับคล้อยตามแปลว่าเห็นด้วยมีลักษณะมีความคิดความอ่านไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ครับเกิดความชัดเจนในสาระสำคัญที่สนับสนุนเนื้อหาทีนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยครับแนวทางการเขียนบรรยายประสบการณ์เรามีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือ
1: กำหนดจุดมุ่งหมาย
0: ก็เอาสั้นๆเลยว่าเราต้องการจะเขียนสื่อสารหรือเขียนบรรยายประสบการณ์ออกมาเพื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรข้อต่อมาคือควรมีแง่มุมที่ดีและน่าสนใจเพราะจะทำให้เป็นสิ่งสะท้อนตัวคนที่อ่านเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นขั้นตอนที่3สำคัญมากคือ
1: วางมุมเรื่องก่อนการเขียน
0: เห็นไหมครับว่าแม้ว่าจะ

0: ข้าในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วแต่ว่าขั้นตอนเหมือนกับเรื่องอื่นเลยไหมลูกเหมือนเลยคือมีการวางจุดประสงค์วางโครงเรื่องก่อนการวางเนื้อหาหรือว่าวางโครงเรื่องจะทำให้เรามีทิศทางในการเขียนเรื่องได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนี่ยการสรุปเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดความประทับใจน่าค้นหาในงานเขียนนั้นอ่ะต่อมาข้อ4คือเรื่องอะไรครับการใช้ภาษาได้ดีอ่ะเดี๋ยวข้อ4ครับข้อความไม่ยาวมากให้นักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมกันอ่านครับ1 2 3 4
1: ใช้ภาษาได้ดีเหมาะสมถูกต้องตามระดับคือรู้ว่าเราควรจะเขียนอย่างไรสำหรับผู้อ่านแต่ละกลุ่มเพื่อให้ผู้อ่านอ่านแล้วรู้เรื่องอ่านแล้วประทับใจสามารถทำให้เกิดจินตนาการและอารมณ์ตามที่ผู้เขียนต้องการได
0: ้การใช้ภาษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่จะทำให้เรานั้นเห็นภาพมากขึ้นจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่คุณครูให้ดูรูปอะถ้าคนที่เขาเขียนเก่งๆเขาสามารถสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาโดยใช้ถ้อยคำต่างๆในการพรรณนาไม่ต้องอะไรมากครับการที่เราบอกว่าขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกาเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่า8นาฬิกาคือตอนเช้าใช่ไหมแต่มันมีคำในการบอกเวลาที่มากกว่านั้นเช่นอะไรครับรุ่งอรุณพลบค่ำโผล่เพลยามดึกแบบนี้เป็นต้นคำพวกนี้แม้ว่าจะเป็นคำบอกเวลาแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกบางอย่างเช่นเดียวกันแล้วถ้าเอาคำเหล่านี้ไปประกอบเป็นเรื่องนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้ตัวเองเห็นภาพมากขึ้นไหมเห็นภาพมากขึ้นหรือคำบางอย่างเช่นสีแดงๆสีเขียวๆเห็นอยู่รำไรรำไรคำพวกนี้เป็นลักษณะคำวิเศษนะที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเวลาเราอ่านเรื่องได้มากขึ้นเช่นคนผอมๆคนสูงๆแบบนี้มันจะทำให้เรามีจินตนาการขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะมันเป็นผอมแบบไหนมันเป็นสูงแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นอันนี้พวกคำเหล่านี้มันจะอยู่ในประเด็นของการใช้ภาษาทั้งสิ้นเลยนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังซึ่งตอนนี้อยู่ในใบความรู้เช่นเดียวกันนะครับในการไปเที่ยวก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการไปเที่ยวกับครอบครัวการไปเที่ยวกับเพื่อนการไปเที่ยวกับคนรักในวันนี้ขออภัยครับหรือการไปเที่ยวคนเดียวในวันนี้ผมก็จะมาเล่าความประทับใจที่ผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆของผมครับวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2563ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาและหาดจอมเทียนพวกเราออกเดินทางกันตั้งแต่10โมงโดยเราไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่แรกในนั้นมีปลามากมายทั้งปลาฉลามตัวเล็กปลานีโมแมงกระพุนและสิ่งอื่นๆอีกมากมายข้างในแอร์เย็นมากไม่ร้อนจากข้อความข้างต้นเอาแค่นี้ก่อนนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับ
2: เห็น
0: มีการพูดถึงการบอกวันเวลาสถานที่ที่กำลังจะไปแล้วก็เมื่อไปถึงข้างในนั้นมีอะไรบ้างในตรงในข้อความนี้บอกชัดเจนไหมครับ
2: ช
0: ั
2: ดเจน
0: มีการบอกลักษณะของตัวปลาด้วยมีปลาอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศรอบตัวว่าไม่ได้ร้อนเพราะว่ามีแอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจับทางด้านหลักภาษาเนี่ยจริงๆแล้ว10โมงควรจะเป็นอะไรครับ
2: 10นาฬ
0: ิ
2: กา
0: เวลา10นาฬิกาเพื่อให้มีความเป็นทางการมากขึ้นก็ได้นะครับต่อไปครับทำให้พวกเรารู้สึกเพลิดเพลินและได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลังจากที่พวกเราเดินชมภายในกันเสร็จก็ได้แวะรับประทานอาหารและไปเล่นน้ำทะเลที่หาดจอมเทียนต่อหาดจอมเทียนในวันที่ผมไปคนน้อยและสะอาดมากผมได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จเพื่อนๆและผมได้ไปอาบน้ำและก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยการไปเที่ยวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทำให้สุขภาพดีขึ้นเป็นการเติมกำลังใจให้กับร่างกายและสมองของเราทำให้เรามีความ

สุขทั้งกายและใจพร้อมช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือทำงานได้อย่างสบายสบายรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมสะสางงานให้เรียบร้อยใช้วันลาพักสัก 2-3 วันไปพักร่างกาย

0: ป็นทะเลที่ทอดยาวไปใสๆคนน้อยแล้วก็สะอาดไม่มีขยะใช่ไหมประมาณนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นจากการอ่านตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์และก็มาถึงในช่วงลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนอ่านไปความรู้แล้วก็ทำใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญนะครับวันนี้นะครับเป็นใบความรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปหาดจอมเทียนถ้าคุณครูถ้านักเรียนฟังคุณครูเจมไม่ทันสามารถไปอ่านย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะครับและสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นพวกเราได้เขียนออกมานั่นคือคุณครูมีภาพหนึ่งมาให้นักเรียนดูครับคือเมื่อสักครู่นี้เขาสามารถเขียนได้แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับอยากจะทดสอบก่อนทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมครับ
1: เห็น
0: รูปนี้คืออะไรครับ
2: ภูเขาม
3: ีแม่น้
0: ำแต่ละคนจะมีแนวคำตอบที่คล้ายกันแต่ทั้งหมดเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือน
0: นักเรียนต้นทางปลายทางครับนักเรียนลองดูภาพนี้ครับดูสักพักหนึ่งเลยครับแล้วเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับเก็บรายละเอียดให้ดีทีนี้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถพิมพ์เอกสารโดยการใช้ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันกับบนจอนะครับได้นะครับเพราะว่าอย่างนักเรียนต้นทางตอนนี้เนี่ย เรามีจอให้ชมนะครับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยสามารถปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้ซึ่งนักเรียนต้นทางตอนนี้เราจะใช้ภาพนี้กันในการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเป็นภาพเดียวที่ปรากฏอยู่บนจอด้านหลังนี้นักเรียนครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับมองก่อนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับปลายทางเห็นหรือยังครับลองดูดีๆนะครับภาพนี้เนี่ย เป็นการสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีความสามารถในการสร้างรูปภาพขึ้นมาได้เหมือนจริงมากแล้วก็สวยงามมากฉะนั้นเวลาเราชมภาพเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าด้วยการปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนก็ดูก่อนว่าภาพนี้เป็นอย่างไรอ่ะถ้าดูเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับมาที่หน้านี้ครับจากภาพที่คุณครูให้ดูสักครู่ครับให้นักเรียนเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนตอนที่คุณครูให้ดูไมโครโฟนกับดูชุดสูทหรือว่าเสื้อสูทของคุณครูนั่นเองพร้อมที่จะบรรยายประสบการณ์หรือยังครับ
4: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับดูภาพนี้แล้วก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมแนะนำนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันเขียนภาพนี้จากประสบการณ์ของนักเรียนซึ่งเป็นใบงานใบหนึ่งที่ให้ปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4นะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: ในภาพนี้นะคะยามดึกลำธารไหลลื่นและมีต้นไม้มากมายค่ะมีภูเขาล้อมป่าไม้ดวงเราระยิบระยับเราสายลมพัดผ่านเราเสียงน้ำสู้ซ่ามีหมาหอนในคงป่าเสียงลมไม้จากเบา
0: ๆปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกนะครับประมาณนี้ชอบอยู่คำหนึ่งคือคำว่ามีดวงดาวระยิบระยับนักเรียนคำนี้เวลาพูดคำว่าดวงดาวระยิบระยับนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับเพราะว่าดาวที่เห็นเนี่ยคือดาวฤกษ์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกลงมาแล้วชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมีหลายชั้นทำให้เรามองเห็นดาวทำไมกระพริบระยิบระยับได้เช่นถ้าคุณครูบอกว่าดวงดาวกระพริบกระพริบระยิบเต็มแผ่นฟ้าจริงๆคำนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในบทการแสดงแสงสีเสียงที่ปราสาทพนมรุ้งในเมื่อครั้งก่อนนะครับในฉากหนึ่ง

0: ที่บอกว่าเป็นการพรรณนาภาพของกลางคืนบอกว่าดวงดาวระยิบระยิบกระพริบเต็มแผ่นฟ้าแสดงว่าดวงดาวเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้นี้นะฮะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาจากประสบการณ์ว่าในภาพมีสุนัขกำลังหอนด้วยแต่ว่านักเรียนอาจจะใช้คำว่าหมาซึ่งอาจจะต้องปรับจากคำว่าหมาเนี่ยเป็นสุนัขเพื่อที่จะได้เป็นคำทางการมากขึ้นเพราะว่าเราเขียนเนี่ยเราเขียนสื่อสารนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มด้านหน้าเป็นคนนำเสนอสิ่งที่เราเห็นจากภาพครับเราเขียนอะไรไปบ้างครับ
1: ผมได้ไปเที่ยวในต่างประเทศกับครอบครัวครับผมกับครอบครัวได้ไปในที่ที่1มีสายน้ำไหลผ่านกลางมีสายน้ำไหลผ่านกลางป่าที่ยิ่งใหญ่มีภูเขาที่สูงและสวยงามมีเสียงสายน้ำที่ไหลทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีลมมากระทบกับผิวหนังทำให้รู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีดวงดาวที่เปล่งประกายอย่างสวยงามครับรวมถึงมีเสียงลมที่พัดกับต้นไม้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็มีกลุ่มดาวที่ทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับแล้วก็ผมได้ลองนำเท้าไปแช่ในน้ำครับรู้สึกว่ามีความเย็นครับ
0: นักเรียนบอกจากประสบการณ์ว่านักเรียนได้ไปเที่ยวต่างประเทศในที่ที่หนึ่งที่มีธรรมชาติโอบล้อมขุนเขานักเรียนครับสอบถามครับจากที่เพื่อน2กลุ่มได้พูดมาเนี่ยนักเรียนมีถ้อยคำที่มีความใกล้เคียงกับเพื่อนบ้างไหมครับส่วนใหญ่มีนะครับก็คือแต่ละคนนั้นจะมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปอ่ะมีเพิ่มเติมอีกสักคนไหมครับที่อยากจะนำเสนอมีไหมครับผมอยากนำเสนองานเขียนของผมหนูอยากนำเสนองานเขียนของหนูมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการเขียนอยู่ซึ่งนักเรียนสามารถนำส่งคุณครูเจมนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็สามารถนำส่งคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่นอกเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับจากภาพนี้ก็จะทำให้เห็นว่านักเรียนต้นทางที่เป็นตัวแทนตอบเนี่ยนะฮะได้ใช้ประสบการณ์จากที่เห็นแล้วเขียนออกมาตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับซึ่งต้องแจ้งคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางก่อนว่าประสบการณ์ของเราแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันการเขียนเราไม่ควรที่จะหั่นหรือว่าหักไปเลยว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดเพราะประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันจึงต้องวัดจากความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่นักเรียนได้เขียนสื่อสารออกมาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้วัดได้ก็คือเรื่องของการใช้สำนวนภาษาที่สอดคล้องไปกับสิ่งที่นำเสนอนะครับอย่างเช่นที่นักเรียนคนแรกบอกว่าเป็นหมาเนี่ยเราก็ควรจะปรับให้เป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ตัวแทนคนที่2บอกว่าตอนที่เอาเท้าจุ่มเนี่ยนะฮะก็สามารถเขียนได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนให้เห็นภาพกว่านั้นเสียงจุ่มเท้าดังจ๋อมเป็นไงมันเป็นเหมือนอะไรครับของตกกระทบลงไปในน้ำแล้วมันเป็นเสียงจุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ย้ำว่าไม่มีถูกผิดแต่ว่าการเขียนคำพวกนี้มันจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่อ่านเห็นอะไรครับเห็นภาพมากขึ้นว่าเหมือนเราได้อยู่ที่เดียวกับคนที่เขียนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นคนตอบกิจกรรมภาพรวมในภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เป็นคนตอบเชิญครับ
2: ให้ประโยชน์คือเป็นการฝึกความคิดในการจากการสังเกตรูปภาพเพื่อบรรยายให้ผู้อ่านได้เห็นภาพค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับปรบมือครับปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างที่ตัวแทนกลุ่ม6ได้ตอบไปว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะดูเพียงแค่รูปภาพเราก็สามารถมีการสร้างจินตนาการและเอาจินตนาการนั้นเขียนออกมาเป็นถ้อยคำให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืนเป็นเรื่องได้ฉะนั้นนักเรียนครับจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างลูกอะประโยชน์ที่เราได้คือ1สามารถบรรยายภาพได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกทักษะการสังเกตแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของตัวเราเขียนออกมาอย่างที่คุณครูบอกว่าประสบการณ์แต่ละคนเท่ากันไหมครับ
3: ไม่
0: เท่ากันแนวการเขียนจึงจะสามารถทำให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายอ่ะวันนี้ปรบมือให้ตัวเองครับทำได้ดีมากเลยนะครับนะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับช่วงคำ

0: ไหนใช้ถูกวันนี้อาจจะเป็นคำไกลตัวเราสักหน่อยนะครับเอาละครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นชื่อเรียกดาวที่เป็นฤกษ์ทางโหราศาสตร์แบบหนึ่งฝั่งไหนหนอระหว่างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้านักเรียนคิดว่าฮารัตราอ่านแบบนี้และเป็นคำชื่อเป็นคำที่ใช้ชื่อเรียกขออภัยเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อฤกษ์กลุ่มดาวยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางเลยครับอ่ะฮารัตรานะครับมีหลายคนเลยนะครับนักเรียนปลายทางครับเชื่อว่าเป็นฮารัตราหรือไม่ครับถ้าเชื่อยกมือขึ้นครับอ่ะต้นทางหลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับอารัตราครับใครที่เชื่อยกมือขึ้นเลยครับและเอามือลงได้ครับต้นทางปลายทางและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับอารัตรานะครับอารัตราคืออะไรอารัตราเป็นคำนามใช้เรียกดาวฤกษ์ที่6มี1ดวงเห็นเป็นรูปฉัตรดาวอัฏฐาดาวตัวโคหรือดาวตาสำเภาก็เรียกทีนี้ครับถ้าบอกแบบนี้อาจจะงงครูจึงค้นจากบทความที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งได้เขียนไว้อารัตธาเนี่ยเป็นคำเอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวสำเภาสำเภาก็คือเป็นดาวยาวใช่ไหมครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวเหล่านี้นะครับซึ่งดาวเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวอะไรบ้างก็อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวหมาเล็กแล้วก็กลุ่มดาวหมาใหญ่นั่นเองนะครับทีนี้เรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมน้องเรียนดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นการทอดยาวต่อเนื่องกันมานะครับทำให้เห็นเป็นเหมือนลักษณะของตัวสำเภาที่ทอดยาวขึ้นนะครับประมาณนี้นี่นี่แล้วก็มานี่นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพที่มาจากโปรแกรมสเตลาเรียมนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับคำนี้เราเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินก็เอามาให้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นผ่านตามากขึ้นในครั้งต่อไปจะเป็นการเรียนเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2แต่ใบงานจะใช้ใบงานใบเดิมนะครับสำหรับการศึกษาในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์ในส่วนของเขียนจนชำนาญสารสำคัญในวันนี้ก็จบลงแล้วฝากกิจกรรมดีๆนี้ไปทำนอกชั่วโมงให้เสร็จนะครับแล้วก็นำส่งนอกชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็จบลงแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
0: มันชินแล้วอ่ะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทาง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยม